0: ตุลาคม2569เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและวันที่13ตุลาคม2569เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาเพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วม

0: นายกกับแม่น้ำปลาจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนเหล่านั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องปักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สานีไอที่ประตูน้ำโครงการเขื่อนต้นน้ำบางโกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
1: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
3: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
4: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
5: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังค์ถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการ

0: ที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
1: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้ง ระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-18 21-7แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับฟุตซาล่าวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอเมรี่ชูจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน 2-1 เกม 10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน 750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
1: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
11: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
15: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
16: ครับสวัสดีครับ
15: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
16: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ครับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก3-4 วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมบางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อน สามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทโธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
15: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
16: ที่สิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงานนะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42แล้วก็ไปเรียกทางผู้บังคับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับจังหวัดกรมชนอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ําในสถานการณ์เนี้ยน้ําคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารมาด
15: ั้
16: งเดิมนะครับแล้วก็การทํางานของทหารเนี่ยมันต้องกําหนดข้าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได
15: ้ครับ
16: นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกําหนดเป้าหมายคืออันเนี้ยท่านก็เลยกําหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นข้าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการข้าศึกยังไงให้ข้าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆพอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมันก็ช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
15: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่ไหมครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
16: ใช่ๆครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของแต่ละหน่วยเพราะมณฑลทหารบกถือว่าเป็นหน่วยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของทางภาคใต้ครับแล้วก็ตรวจเช็คกันแล้วครับว่ากำลังพลพร้อมไหมยุทธภกรพร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันพร้อมไหมสามารถพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยรองได้หรือเปล่าหน่วยรองในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยระดับกองร้อยกองพันครับที่จะต้องลงไปในพื้นที่ตามจุดต่างๆมีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนว่าหน่วยนี้รับผิดชอบในโซนนี้นะก็คือพูดคุยกันตลอดเวลาแล้วก็แบ่งงานกับทางพลเรือนด้วยครับอีกอันนึงที่ท่านก็กำชับนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ทางท่านอดุลด้วยเวลาท่านลงไปเนี่ยก็ในเรื่องของความพร้อมของโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคนไข้ผู้บาดเจ็บที่อาจจะจำเป็นที่ต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายในช่วงของน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็เน้นย้ำในประเด็นนี้ยุกยาต้องพร้อมแล้วก็ต้องแยกผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยออกจากกันอย่าให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะแน่นอนมันมีโอกาสที่ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดูในแบบทุกๆมิติครอบคลุมหมดเลยรวมถึง กลุ่มเปราะบางต่างๆผู้สูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยก็คือให้ดูทั้งระบบจริงๆเลยครับครั้งนี
15: ้ครับผมจริงๆก็หลายสถานการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงฝนตกหนักที่ท่านโฆษกเล่าเนี่ยช่วงที่9ถึง14หรืออาจจะยาวถึง16เนี่ยครับนอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเสี่ยงแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่คือประชุม IMF แล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยถูกไหมครับให้ควบคู่กันสองด้านเลย
16: ใช่ครับแล้วก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราคาดเสนอว่าจะมีชาวต่างชาติมาร่วมประชุมถึง 15,000 คนฉะนั้นสถานการณ์ฝนนะครับหรือสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามน้ำไม่ให้หรือฝนไม่ให้ตกได้แต่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาปัญหาหากเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆครับให้ลดลงหรือให้น้อยที่สุดได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีท่านอย่างในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็พูดย้ำเสมอทุกๆวันว่าทุกคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเห็นภาพของสถานการณ์เดียวกันอย่างทุกๆเช้าเนี่ยท่านจะให้ทางกรมอุตุกรมชลประทานมาบรีฟหรือมาพูดให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฟังว
15: ่
16: าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำมีการระบายน้ำยังไงบ้างกรมชลทำได้แค่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วทิศทางน้ำกำลังจะไหลไปตรงไหนเราต้องพร้อมอะไรยังไงเครื่องผลักดันน้ำมีไหมแล้วก็เครื่องสูบน้ำมีเพียงพอหรือเปล่าต้องโยกย้ายจากที่ไหนมาช่วยกันมันจะเห็นเป็นภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหรือเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ครับ
15: ครับผมอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ครับอยากจะขอถามว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำงานประสานกันเป็นภาพเดียวตามที่ท่านต้องการหรือยังครับหรือต้องปรับอะไรอีก
16: ผมว่าจากช่วงแรกถ้าเทียบกันนะครับจากช่วงแรกมาถึงช่วงนี้ครับเป็นภาพที่อย่างน้อยมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นพอระดับผู้บัญชาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าบางทีหลายคนอาจจะมองโอ้โหทำไมต้องระดับรัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ก็คือการที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยหนึ่งคือทำให้รัฐมนตรีท่านได้เห็นภาพด้วยตัวท่านเองว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงไหนมันจะทำให้ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้อย่างตรงเลยไม่ต้องผ่านขั้นกลางหรือคนกลางในการสื่อสารพอเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถที่จะบัญชาการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการสนับสนุนเครื่องมืออันนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกทีนึงว่าท่านพูดเสมอนะครับว่าบทบาทของกองทัพหรือบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือเป็นบทบาทสนับสนุนท่านพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะครับแต่ท่านไม่เคยแสดงว่าท่านมานำในเรื่องของการทำงานตรงนี้ท่านจะพูดเสมอว่าจะให้พื้นที่ก็คือเขตหรือกทม.เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนขาดเหลืออะไรต้องการอุปกรณ์ต้องการทหารเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ให้กำลังทหารเข้ามาสนับสนุนกทม.ในการแก้ปัญหาอันนี้คือนี่คือในแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้ครับ
15: ครับผมก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านโฆษกเล่าเพราะว่าท่านถ่อมตัวมากเพราะว่าจากที่ได้เห็นท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะออกตัวเลยวันนี้ท่านมาเป็นลูกน้องของท่านปลัดกรุงเทพมหานคร
16: ใช่ครับ
15: ครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแม้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็ตามครับแต่ว่าการที่ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยครับมันมีผลสะท้อนเชิงบวกจากประชาชนกลับมาอันนี้ท่านโฆษกมองว่ามันเป็นกำลังใจให้คนทำงานหน้างานตอนนี้ยังไงบ้างครับผม
16: โอ้แน่นอนครับเหมือนช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณท็อปก็กำลังใจคือประชาชนหลายคนถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไห
15: ม
16: ผมก็พูดเสมอบอกขอกำลังใจก็แล้วกันการที่เราโพสต์ข้อมูลดีๆชื่นชมอะไรต่างๆมันเป็นกำลังใจครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้แค่โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ชื่นชมกำลังทหารมันก็ถือเป็นกำลังใจที่ช่วยกันครับเพราะว่า ม่ใช่เพียงแต่ทหารนะครับผมต้องชื่นชมทางพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยครับก็เขาก็ทำงานกันเต็มที่ผู้ว่าจังหวัดในแต่ละวันที่ประชุมช่วงเช้าครับก็ดูเหมือนมีพลังนะมี energy เพราะว่าพอเห็นว่าพอเขาขออะไรไปรูปแล้วของมันได้ตามที่เขาขอเนี่ยมันทำให้เขามีความหวังครับ
15: ครับ
16: ผมเห็นประกายแสงสว่างในสายตาของทุกๆคนตรงเนี้ยมันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานนะครับคุณท็อป
15: ครับผมก็กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมีมุมมองมีแนวคิดดีๆให้กันมันก็จะทำให้เราช่วยกันจับมือผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
16: ใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับ
15: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับที่มาพูดคุยบอกเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
16: ด้วยความยินดีครับ
15: ครับค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
16: ครับสวัสดีครับ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
18: ท่านผู้ฟังคะสมาชิกวุฒิสภาเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีคาดการณ์และแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: ข้อข่าวเล่าประเด็น
20: จากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องปรับจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำและข้อมูลจากพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าภายใต้หลักรู้ก่อนเตือนก่อนและเตรียมรับมือก่อนพร้อมเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านโทรศัพท์ระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชันและเสียงตามสายชุมชน
21: แต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าจุดที่น้ำจะท่วมแต่คำถามคือเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่คือผมอยากจะเห็นการนำเรื่องของ Big Data เรื่องของ AI เรื่องของ GIS มาใช้ทำระบบคาดการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เช่นถ้าฝนตกในพื้นที่หนึ่งปริมาณเท่านี้อีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจุดไหนมีโอกาสน้ำท่วมไอ้แบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องรู้ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
20: นอกจากการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วหากสถานการณ์ขยายวงกว้างยังเสนอให้มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถติดตามพื้นที่น้ำท่วมระดับน้ำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบช่วยให้การประสานงานและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนการดำเนินการระยะยาวควรวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงเพื่อจัดลำดับการลงทุนทั้งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์น้ำสำหรับวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ
21: ผมอยากจะเสนอแนวคิดเรื่องของ One Water Data เอาให้เป็นแพลตฟอร์มแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังแบบมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ต้องมีมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากของระบบของระบบเซ็นเซอร์ของระดับน้ำข้อมูลของเรดาร์น้ำฝนข้อมูลดาวเทียมและจากข้อมูลน้ำท่วมจากประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามาเราสามารถนำเข้าระบบกลางได้และที่ประชาชนสามารถดูผ่านแผนที่ดิจิตอลแมปได้ว่าพื้นที่ไหนกำลังเสี่ยง
20: ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาและคณะกรรมการพร้อมเสนอให้มีระบบติดตามงบประมาณและผลการดำเนินโครงการโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครจากการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การคาดการป้องกันและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่สิ่งที่ต้องเผชิญตามมานั่นคือขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนขนย้ายออกมาทิ้งจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการกับขยะเหล่านี้ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
3: หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะล้างคราบความสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมขังซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำและประชาชนนำออกมากองสุมกันเป็นจำนวนมากทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงของใช้ภายในบ้านเรือนซึ่งขยะบางประเภทเกินกำลังขนย้ายของรถกำจัดขยะหรือรถอัดขยะทั่วไปโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทางด้านกำลังคนและรถที่ใช้จัดเก็บขยะโดยเฉพาะรถที่สามารถทุบทำลายขยะชิ้นใหญ่ให้เล็กลงจนรถอัดขยะสามารถขนย้ายได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในขณะนี้ให้แยกการทิ้งขยะในครัวเรือนเช่นเศษอาหารออกจากการทิ้งขยะชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดเก็บขยะแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างเหมาะสม
22: ขยะชิ้นใหญ่ที่อยู่ริมถนนหรือในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เยอะจริงๆคือมันไม่สามารถเก็บด้วยรถอัดปกติที่เราเก็บขยะทั่วไปได้ก็ต้องเป็นรถดำทั้ง6ล้อ10ล้อนะครับเอาจริงๆปอพอก็ช่วยเยอะเพราะว่าเครื่องจักรปอพอเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือสามารถคีบขยะทั้งกองแล้วก็เอาไว้รถดำได้เลยก็คือลดกำลังคนได้อย่างมากคือเราแบ่งชัดเจนครับรถอัดเนี่ยจะวิ่งเก็บขยะชุมชนขยะชุมชนทิ้งไว้ไม่ได้แต่เนี่ยเขาจะออกภารกิจตอนกลางคืนส่วนไอ้พวกที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ใช้รถดำแทนเนี่ยเขาจะเน้นตอนกลางวันถ้าเราเอาขยะชุมชนไปขึ้นรถดำเนี่ยมันก็ทำให้เหม็นแล้วมันก็จัดการลำบากที่เราลงได้ตอนนี้ก็คือช่วยแยกขยะบนกองหน้าบ้านคุณหรือว่าริมถนนเนี่ยอย่าเอาขยะทั่วไปมารวมได้ไหมเพราะนั้นมันส่งกลิ่นเหม็นจริงๆแต่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องทยอยเพราะว่ามันก็ต้องมีรอบรถมีอะไรใช้คนงานเยอะก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยชิ้นใหญ่มันเก็บยากนะต้องเอารถมาทุบให้มันเล็กกว่าจะยกขึ้นได้มันไม่ใช่อยู่ดีจะมายกโซฟาขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้า28ที่กำลังอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูอย่างนายภัยรัตน์เลิศเพ็ญพักได้เล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินจำนวนมากทำให้หลังน้ำลดผู้คนในพื้นที่จึงทยอยขนย้ายขยะในที่พักอาศัยมาวางกองรวมกันและหลายคนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฟื้นฟูบ้านเรือนก็ไม่มีเวลาและแรงกายใจในการแยกขยะประเภทต่างๆยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทยอยขับรถมาเก็บขยะไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณขยะสะสมที่ถูกขนออกมาทิ้งใหม่ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
23: หลังจากน้ำลดแล้วเหรอของก็เสียหายเยอะเราก็ต้องขนมาก็ตามอย่างนี้แหละ
24: ก่อนน้ำท่วมมันก็อีกเรื่องนึงพอหลังน้ำท่วมเนี่ยทุกคนคือมันแยกไม่ได้หรอกมีอะไรก็ทิ้งหมดเลยมันไม่มีใครมานั่งแยกน้อยคนที่มันจะมานั่งมีเวลามานั่งแยกเพราะมันมีรถปทม.เข้าเก็บขยะทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรไงคือปัญหาก็คือมาจากน้ำนี่แหละถ้ามันไม่มีน้ำท่วมนะขยะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่สามที่สี่รถปทม.มันก็เข้ามาทุกวันมาทุกวันอยู่แล้วทุกคืนบางส่วนก็ยังมีอยู่ออกมาไม่หมดมันเหนื่อยด้วยอ่ะเขากล่าวว่าเคยถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาเก็บจนหมดเขาไม่เป็นเราก็ไม่รีบอะไรทำสักทีทำเราไหว
3: การแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูพื้นที่อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารกับประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยหากประชาชนเข้าใจเห็นความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ได้เร็วขึ้นก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยเช่นกันทั้งในด้านคุณภาพชีวิต การสัญจรและการไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะเหล่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
18: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันทะเลแหวกและจุดส่องนกอพยพเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนภาคตะวันออกติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: เกาะมันในเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในหมู่เกาะมันตั้งอยู่ที่ตำบลกรำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ131ไร่จุดไฮไลท์ที่โดดเด่นคือทะเลแหวกหรือสันหลังมังกรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายช่วงน้ำลดมีความยาวประมาณ600ถึง700เมตรจะเห็นชัดเจนที่สุดช่วงน้ำลดต่ำสุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจุดดำน้ำตื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะแนวปะการังของพื้นที่หมู่เกาะมันจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ขณะเดียวกันที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือหรือฟื้นฟูหอยมือเสือโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะมันในนายสุรชัยภาสดาผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าให้ฟังว่าถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่สำคัญของจังหวัดระยองที่มีแนวปะการังธรรมชาติสวยงามและแหล่งปะการังเทียมที่มีความสมบูรณ์มากโดยปะการังเริ่มเจริญเติบโตและยึดเกาะแน่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเกาะมันในยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุบาลเต่าและการรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือป่วยจากเครือข่ายภาคประชาชน
5: พื้นที่เกาะมันในนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้ความมั่นใจได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับนอกจากเราจะมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ยังมีแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ทางเต่าทะเลนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งทำกิจกรรมของนักอนุรักษ์ทุกท่านนะครับเราก็ยินดีต้อนรับในการทำกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีเจ้าที่จัดดูแลเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ท่านในขณะที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะมันครับผม
4: สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวเหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบไร้มรสุมส่วนช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมจะแรงและน้ำทะเลขุ่นไม่เหมาะกับการดำน้ำซึ่งผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการในช่วงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเกาะมันในกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูนกและทีมสร้างสารคดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็นจุดพักของนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศโดยนางสาวโสภาพรเลิศลักษณ์สิริกุลเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเล่าว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเกาะมันในจะกลายเป็นสวรรค์ของนกอพยพหลากหลายชนิดที่เลือกอพยพข้ามทะเลมาจากทางใต้สู่ภาคตะวันออกโดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติไว้พร้อมสับไม่ว่าจะเป็นบ่อนกแนวพรางถ่ายภาพเพื่อไม่ให้นกรู้สึกตื่นกลัวช่วยให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพสามารถเก็บภาพนกในทุกมุมที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
6: เป็นที่นิยมค่ะช่วงที่มีนกมาค่ะจะมีสมาคมนกพานักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็พาผู้สนใจคนทำสารคดีมาดูนกทางเราอะค่ะก็จะมีบ่อนกแล้วก็มีพื้นที่จัดสรรไว้ให้สำหรับถ่ายภาพมีแนวพางอะค่ะสำหรับถ่ายภาพเพื่อให้นกอะไม่รู้สึกตื่นกลัวการที่เราจะถ่ายรูปนกได้ในมุมที่สวยอะค่ะก็จะมีมากค่ะ
4: ปัจจุบันหมู่เกาะมันในมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,000 ถึง 35,000 คนต่อปีโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์อย่างเต็มที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
3: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอหล่มเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอหล่มเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอหล่มเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสำหรับของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลเรากว้างพร้อมกับผมแทนบุตร

โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มักจะเป็นในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ขวบแต่ก็อาจจะพบในผู้ใหญ่ได้โรคมือเท้าปากจะเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทโรไวรัสจีนัสซึ่งเชื้อโรคในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยโปลิโอไวรัสคอกแซกกี้ไวรัสแอคโคไวรัสและเอนเทโรไวรัสค่ะสาเหตุของโรคปากเท้าเปื่อยนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าคอกแซกกี้ไวรัสโดยต้องประกอบด้วยผื่นที่มือเท้าและที่ปากเริ่มต้นที่ปากเหงือกเพดานหรือลิ้นและลามลงมาที่มือเท้าและบริเวณที่พันผ้าอ้อมโดยลักษณะของผื่นจะเป็นตุ่มน้ำใสอายุที่เริ่มเป็นคือเด็กที่อายุ2สัปดาห์จนถึง3ปีและผื่นก็จะหายภายใน 5-7 วันค่ะโดยอาการของโรคนะคะมักจะเริ่มโดยการมีไข้เบื่ออาหารครั่นเนื้อครั่นตัวเจ็บคอหลังจากที่มีไข้ 1-2 วันก็จะเห็นแผลแดงเล็กๆที่ปากโดยจะเป็นตุ่มน้ำในระยะแรกและแตกเป็นแผลในเวลาต่อมาค่ะอายุที่เริ่มเป็นคือเด็กที่อายุ2สัปดาห์จนถึง3ปีและผื่นก็จะหายภายใน 5-7 วันค่ะโดยอาการของโรคนะคะมักจะเริ่มโดยการมีไข้เบื่ออาหารครั่นเนื้อครั่นตัวเจ็บคอหลังจากที่มีไข้ 1-2 วันก็จะเห็นแผลแดงเล็กๆที่ปากโดยจะเป็นตุ่มน้ำในระยะแรกและแตกเป็นแผลในเวลาต่อมาค่ะตำแหน่งของแผลมักจะอยู่ที่เพดานปากนะคะหลังจากนั้นอีกประมาณ 1-2 วันจะเกิดผื่นที่มือและเท้าค่ะแต่ก็อาจจะเกิดที่แขนและก้นได้เช่นกันนะคะเด็กที่เจ็บปากมากอาจทำให้ขาดน้ำได้ค่ะเพราะว่าเจ็บคอมีตุ่มที่คอปากที่เหงือกหรือที่ลิ้นซึ่งเป็นตุ่มน้ำมากกว่าที่จะเป็นแผลนะคะอาจจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยโดยลักษณะผื่นที่เป็นมากจะเป็นที่มือรองลงมาคือที่เท้าหรือที่ก้นก็พอพบได้ค่ะโดยเด็กจะมีอาการเบื่ออาหารและมีอารมณ์หงุดหงิดในระยะฟักตัวของโรคนี้ตั้งแต่ได้รับเชื้อจนกระทั่งเกิดอาการนะคะจะใช้เวลาประมาณ 4-6 วันโดยการติดต่อของเชื้อนี้จะติดต่อจากการสัมผัสเสมหะน้ำลายหรือน้ำจากผื่นที่มือหรือเท้าและอุจจาระของผู้ป่วยโดยการติดต่อของเชื้อนี้จะติดต่อจากการสัมผัสเสมหะน้ำลายหรือน้ำจากพื้นที่มือหรือเท้าและอุจจาระของผู้ป่วยซึ่งจะเป็นในระยะแพร่เชื้อประมาณอาทิตย์แรกของการเจ็บป่วยค่ะเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในร่างกายได้เป็นสัปดาห์และหลังจากอาการดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถติดต่อสู่ผู้อื่นได้แม้ว่าจะหายแล้วก็ตามค่ะโดยการวินิจฉัยโรคนะคะจะทำได้ด้วยการตรวจร่างกายซึ่งจะพบผื่นในบริเวณดังกล่าวค่ะส่วนวิธีการรักษานะคะจะไม่มีวิธีการรักษาโดยเฉพาะโดยส่วนมากจะรักษาตามอาการค่ะเช่นถ้ามีไข้ก็จะให้ยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้แต่ห้ามใช้แอสไพรินนะคะและให้บ้วนปากด้วยน้ำเกลือใช้เกลือครึ่งช้อนต่อน้ำ1แก้วและต้องมั่นใจว่าเด็กสามารถบ้วนน้ำได้ซึ่งโรคนี้นะคะจะหายเองได้ใน 5-7 วันทั้งนี้อาจจะมีโรคแทรกซ้อนโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อคอกแซกกี้ไวรัส A16 ซึ่งหายเองได้ใน1สัปดาห์แต่หากเกิดจากเชื้อเอนเทโรไวรัส71โรคจะเป็นรุนแรงและเกิดโรคแทรกซ้อนเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบและสมองอักเสบได้ค่ะโดยจะมีอาการชักเนื่องจาก

มีไข้สูงจึงต้องเช็ดตัวในเวลาที่มีไข้และรับประทานยาลดไข้ค่ะและการป้องกันโรคมือเท้าปากที่จะติดต่อจากคนสู่คนโดยการไม่สัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วยรวมทั้งน้ำจากตุ่มและอุจจาระและลดความเสี่ยงจากการติดต่อทำได้โดยการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนมากและหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการจับบ่อยเช่นลูกบิดหรือโทรศัพท์ค่ะและควรจะพบแพทย์นะคะเมื่อรับประทานยาลดไข้แล้วแต่ไข้ไม่ลดลงหรือว่าดื่มน้ำไม่ได้และมีอาการขาดน้ำผิวแห้งปัสสาวะมีสีเข้มเด็กมีการกระสับกระส่ายมีอาการชักค่ะอย่างไรก็ตามผู้ปกครองก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีหากมีอาการต้องสงสัยดังกล่าวนะคะ

ำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนพุทธเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
5: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
4: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
6: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
7: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะเป็นประจำนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะเรื่องราวความเสียหายหรือว่าการฟื้นฟูในพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือนะคะของหน่วยงานภาครัฐมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะไปกันที่เรื่องแรกนะคะเป็นการฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะเป็นประจำนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะเรื่องราวความเสียหายหรือว่าการฟื้นฟูในพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือนะคะของหน่วยงานภาครัฐมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะไปกันที่เรื่องแรกนะคะเป็นการสรุปของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าน้ำท่วมเนี่ยทั้งหมด27จังหวัดรวมไปถึงกทม.มีผลกระทบอย่างไรบ้างและตอนนี้ก็กระทบไปแล้วนะคะกว่า 1.17 ล้านครัวเรือนด้วยกันค่ะเรื่องนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำ

ที่ไหลมาจากทางภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันค่ะมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดนะคะโดยรวมแล้วเป็น154อำเภอ1209ตำบล8790หมู่บ้านและในส่วนของกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 1,171,165 ครัวเรือนด้วยกันค่ะโดยแบ่งเป็นนะคะภาคเหนือค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดน้ำท่วม3อำเภอค่ะได้แก่อำเภอศรีเทพอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอหนองไผ่ค่ะรวม4ตำบล6หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ82ครัวเรือนแล้วก็ระดับน้ำนั้นลดลงค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะน้ำท่วม 14,171,165 ครัวเรือนด้วยกันค่ะโดยแบ่งเป็นนะคะภาคเหนือค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดน้ำท่วม3อำเภอค่ะได้แก่อำเภอศรีเทพอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอหนองไผ่ค่ะรวม4ตำบล6หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ82ครัวเรือนแล้วก็ระดับน้ำนั้นลดลงค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะน้ำท่วม14อำเภอค่ะได้แก่อำเภอพยุหคีรีอำเภอแม่วงอำเภอตาครีอำเภอไผ่สาลีอำเภอลาดยาวอำเภอบรรพตพิสัยอำเภอก้าวเลี้ยวอำเภอเมืองอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกอำเภอตากฟ้าอำเภอกระโหลกพระอำเภอชุมตาบงอำเภอหนองบัวรวมแล้ว92ตำบล514หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 13,013 ครัวเรือนตอนนี้ระดับน้ำได้ลดลงค่ะส่วนทางภาคกลางค่ะก็ประกอบไปด้วยจังหวัดอุทัยธานีเกิดน้ำท่วม8อำเภอค่ะได้แก่อำเภอหนองฉางอำเภอห้วยคดอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอบ้านไร่อำเภอหนองขายอย่างอำเภอลานสักอำเภอเมืองอำเภอทับทันรวม56ตำบล413หมู่บ้านประชาชนนะคะได้รับผลกระทบ 4,785 ครัวเรือนค่ะระดับน้ำตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจังหวัดลพบุรีค่ะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่รวม7ตำบล30หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ975ครัวเรือนระดับน้ำลดลงแล้วค่ะจังหวัดชัยนาทนะคะก็เกิดน้ำท่วมใน4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอวัดสิงห์อำเภอมโนรมอำเภอสัพพยาค่ะรวม26ตำบล135หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,473 ครัวเรือนระดับน้ำทรงตัวนะคะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีและก็อำเภอเมืองรวมแล้ว5ตำบล นะคะ16หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,220 ครัวเรือนค่ะตอนนี้ระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเกิดน้ำท่วม10อำเภอนะคะได้แก่อำเภอบางปะม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันอำเภอสามชุกอำเภออู่ทองอำเภอเดิมบางนางบวชค่ะอำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซรวมแล้ว107ตำบล923หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 28,453 ครัวเรือนนะคะระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเกิดน้ำท่วม12อำเภอได้แก่อำเภอไซโยกอำเภอห้วยกระเจาอำเภอหนองปลืออำเภอพนมทวนอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอบ่อพลอยอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอทองผาภูมิอำเภอเมืองอำเภอสังขละบุรีรวมแล้วนะคะ85ตำบล822หมู่บ้านค่ะประชาชนได้รับผลกระทบ 8,937 ครัวเรือนเสียชีวิต2คนค่ะตอนนี้ระดับน้ำก็ได้ลดลงแล้วนะคะที่จังหวัดอ่างทองค่ะเกิดน้ำท่วม5อำเภอได้แก่อำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอำเภอสามโก้ค่ะรวมแล้ว33ตำบล129หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,938 ครัวเรือนระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะที่จังหวัดสระบุรีค่ะเกิดน้ำท่วม7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอหนองแคอำเภอพระพุทธบาทอำเภอดอนพุธอำเภอหนองโดนอำเภอวิหารแดงอำเภอบ้านหมอรวมแล้ว32ตำบล166หมู่บ้านค่ะประชาชนได้รับผลกระทบ 1,983 ครัวเรือนเสียชีวิต1คนนะคะตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเกิดน้ำท่วมใน16อำเภอได้แก่อำเภอเสนาอำเภอบางบานอำเภอผักไห่อำเภอบางไทรอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางปะหันอำเภอลาดบัวหลวงอำเภออุทัยอำเภอนครหลวงอำเภอวังน้อยอำเภอท่าเรืออำเภอภาชีอำเภอบ้านแพรกอำเภอบางซ้ายอำเภอมหาราชค่ะ

0: รวมแล้ว205ตำบล 1,345 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบนะคะ 53,457 ครัวเรือนเสียชีวิต1คนค่ะและตอนนี้ระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะเกิดน้ำท่วมใน6อำเภอได้แก่อำเภอบางเสาธงอำเภอพระประแดงอำเภอบางพลีอำเภอเมืองอำเภอบางบ่อแล้วก็อำเภอพระสมุทรเจดีค่ะรวม38ตำบล382หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบนะคะ 223,346 ครัวเรือนเสียชีวิตไปแล้ว8คนค่ะระดับน้ำตอนนี้ก็ลดลงนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะเกิดน้ำท่วมใน7อำเภอได้แก่อำเภอธัญบุรีอำเภอเมืองอำเภอสามโคกอำเภอคลองหลวงอำเภอลำลูกกาอำเภอหนองเสืออำเภอลาดหลุมแก้วค่ะรวมแล้ว62ตำบล510หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 169,724 ครัวเรือนค่ะระดับน้ำตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะเกิดน้ำท่วมใน3อำเภอได้แก่อำเภอนครชัยศรีอำเภอบางเลนอำเภอดอนตูมรวม44ตำบล223หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 4,214 ครัวเรือนค่ะตอนนี้ระดับน้ำลดลงนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะเกิดน้ำท่วมใน9อำเภอได้แก่อำเภอโพธารามอำเภอบางแพอำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงอำเภอจอมบึงอำเภอปากท่ออำเภอสวนพึ่งรวม69ตำบล426หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 16,490 ครัวเรือนค่ะระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเกิดน้ำท่วมใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีค่ะรวม33ตำบล225หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 22,357 ครัวเรือนค่ะระดับน้ำก็ได้ลดลงแล้วจังหวัดเพชรบุรีค่ะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานรวม2ตำบล3หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ6ครัวเรือนด้วยกันนะคะระดับน้ำทรงตัวอยู่ค่ะมากันที่ภาคตะวันออกนะคะจังหวัดนครนายกค่ะเกิดน้ำท่วมใน4อำเภอได้แก่อำเภอปากพลีอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์รวม44ตำบล482หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 53,928 ครัวเรือนระดับน้ำทรงตัวนะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเกิดน้ำท่วมใน7อำเภอได้แก่อำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอเมืองอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอบ้านสร้างอำเภอศรีมโหสถค่ะรวมแล้ว65ตำบล691หมู่บ้านด้วยกันประชาชนได้รับผลกระทบ 46,160 ครัวเรือนเสียชีวิตไป7รายนะคะระดับน้ำก็ได้ลดลงแล้วค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเกิดน้ำท่วมใน11อำเภอค่ะได้แก่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวค่ะอำเภอท่าตะเกียบอำเภอเมืองอำเภอสนามชัยเขตอำเภอบ้านโพอำเภอบางประกงอำเภอคลองเขื่อนค่ะแล้วก็อำเภอราชสารนะคะรวม88ตำบล728หมู่บ้านค่ะประชาชนได้รับผลกระทบ 58,960 ครัวเรือนระดับน้ำเพิ่มขึ้นอยู่นะคะที่จังหวัดสระแก้วค่ะเกิดน้ำท่วมใน2อำเภอได้แก่อำเภออรัญญประเทศแล้วก็อำเภอเมืองรวม3ตำบล4หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ50ครัวเรือนค่ะเสียชีวิต6คนระดับน้ำลดลงนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะเกิดน้ำท่วมใน10อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอสัตหีบอำเภอพนัสนิคมอำเภอศรีราชาอำเภอบางละมุงอำเภอบ้านบึงอำเภอหนองใหญ่อำเภอเกาะจันอำเภอพานทองและก็อำเภอบ่อทองค่ะรวมแล้ว78ตำบล354หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 118,723 ครัวเรือนตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะที่จังหวัดระยองค่ะเกิดน้ำท่วมใน2อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอแกลงรวม5ตำบล50หมู่บ้านนะคะประชาชนได้รับผลกระทบ810ครัวเรือนระดับน้ำลดลงแล้วค่ะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เกิดน้ำท่วมใน2อำเภอได้แก่อำเภอนายายอามแล้วก็อำเภอท่าใหม่นะคะรวม10ตำบล50หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 7,000 ครัวเรือนเสียชีวิต2รายนะคะระดับน้ำกำลังลดลงค่ะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดบุรีรัมย์เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชำนิรวม6ตำบล63หมู่บ้านตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะเกิดน้ำท่วมใน2อำเภอได้แก่อำเภอภูเขียวแล้วก็อำเภอจตุรัสนะคะรวม8ตำบล34หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ81ครัวเรือนตอนนี้ระดับน้ำลดลงค่ะและที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสังขละ รวม2ตำบล36หมู่บ้านระดับน้ำลดลงค่ะในขณะที่กรุงเทพมหานครนะคะประชาชนได้รับผลกระทบ 329,000 ครัวเรือนเสียชีวิต4รายระดับน้ำกำลังลดลงค่ะในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมนี้นะคะภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนนั้นเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่อาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนให้ติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนะคะเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็พร้อมอพยพตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการเดินหรือขับรถผ่านน้ำไหลเชี่ยวค่ะแล้วก็ไม่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงขณะเกิดพายุฝนนะคะทางปภ.ค่ะก็จะจัดกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรกลเร่งสูบระบายน้ำเปิดเส้นทางสัญจรแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะโดยดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะคะพร้อมกับส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและก็สิ่งของจำเป็นถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วค่ะก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ควบคู่กับการแจ้งเตือนสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนั้นปลอดภัยและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วค่ะหากต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อสายด่วนนะคะ1784ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนี่ก็เป็นรายงานของปภ.นะคะในพื้นที่น้ำท่วมทั้ง27จังหวัดรวมกทม.ด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่วงกว้างเลยค่ะในช่วงนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ไปทางภาคใต้นะคะภาคใต้ก็อาจจะใกล้ๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มจะพัดลงไปนะคะเริ่มจะไปทางภาคใต้แล้วด้วยเหมือนกันก็ขอให้ไม่เป็นอะไรมากเหมือนกับอย่างที่ภาคกลางตอนนี้กำลังเผชิญอยู่นะคะขอให้เป็นปกติสุขที่สุดละค่ะไม่อยากให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องมาทุกข์ทนกับภัยพิบัติแบบนี้นะคะส่วนทางด้านที่ระยองนะคะทางโรงพยาบาลระยองเองเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะมีการเปิดให้บริการในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายอาทิตย์หมีทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะรวมไปถึงดร.นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดระยองนะคะพร้อมกับพบปะให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขมีการมอบชุดยาและเวชภัณฑ์ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.แล้วก็ผู้ประสบภัยค่ะโดยได้กล่าวนะคะว่าภาพรวมของจังหวัดระยองนั้นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมารวม8อำเภอ55ตำบลมีประชาชนได้รับผลกระทบและก็ต้องเฝ้าระวังด้านสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะจำนวน 3,676 คนมีหน่วยบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ6แห่งค่ะโดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะสังกัดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะ3แห่งแล้วก็โรงพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลแกลงเปิดให้บริการบางส่วนค่ะคาดว่าจะเปิดบริการได้ปกติในวันที่8ตุลาคมนี้โรงพยาบาลบ้านค่ายนะคะกลับมาเปิดบริการตามปกติแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสามารถรับผู้ป่วยแล้วก็รับส่งต่อผู้ป่วยได้นะคะรวมไปถึงโรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวายค่ะเปิดบริการตามปกติได้นะคะโดยช่วงที่ผ่านมามีการส่งต่อผู้ป่วยนะคะรวม78รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ35รายโรงพยาบาลระยอง19รายโรงพยาบาลบ้านฉาง15รายแล้วก็โรงพยาบาลวังจันทน์9รายด้วยกันค่ะโดยบอกเขาว่าจากการลงพื้นที่ก็พบนะคะว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งนั้นมีการเตรียมความพร้อมวางแผนมาตรการรองรับสถานการณ์อย่างเป็นระบบตามข้อสั่งการและนโยบายทั้งการป้องกันความเสี่ยงน้ำท่วมโรงพยาบาลระบบไฟฟ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้าปกป้องทรัพยากรต่างๆจัดทำแผนให้บริการสุขภาพตามระดับสถานการณ์เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยค่ะรวมถึงมีแผนฟื้นฟูความเสียหายต่างๆของโรงพยาบาลนะคะโดยได้กล่าวต่อนะคะว่าได้มีการนำชุดทำแผลแล้วก็ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 1,000 ชุดมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนรวมถึงมาเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขค่ะในวันนี้ ซึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนแม้ว่าจะประสบภาวะอุทกภัยด้วยเช่นกันได้มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การดูแลบุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนอกจากนี้เองยังได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์และก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอดูแลสุขภาพจิตผู้ประสบภัยเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพระหว่างและก็หลังน้ำท่วมสุขภิบาลอาหารและน้ำดื่มนะคะการป้องกันโรคจากน้ำและก็สิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตหลังสถานการณ์คลี่คลายค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วนะคะและก็ปลอดภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมระดมทรัพยากรบุคลากรและก็ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพและเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมตลอดช่วงสถานการณ์จนถึงระยะฟื้นฟูค่ะด้านของนายแพทย์สุภโชคเวชพันธ์เภสัชนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6ค่ะได้กล่าวนะคะว่าสำหรับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดระยองมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่10หน่วยค่ะรวมบุคลากรจำนวน106รายให้บริการเทเลเมดิซีน114รายดูแลกลุ่มเปราะบาง 3,676 คนผู้ป่วยฟอกไต62คนค่ะแล้วก็ยังมีสาธารณสุขอำเภอนะคะร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตั้งหน่วยดูแลสุขภาพในศูนย์พักพิงทั้ง53แห่งดูแลสุขภาพผู้อพยพนะคะ 4,556 คนมอบชุดช่วยเหลือน้ำท่วมแก่ประชาชน 5,532 ชุดประเมินความเสี่ยงโรคหลังน้ำลด7แห่งพ่นยากำจัดแมลงวันคัดกรองสุขภาพจิต 5,266 รายพบว่ามีความเครียดสูง100รายด้วยกันค่ะเสี่ยงภาวะซึมเศร้า27รายนะคะให้การดูแลช่วยเหลือตามระบบ356รายค่ะประเมินและก็จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิง7มิติได้แก่ส้วมและสิ่งปฏิกูลน้ำเสียมูลฝอยแมลงและพาหะนำโรคสุขาภิบาลอาหารและน้ำการระบายอากาศและก็การส่งเสริมสุขภาพโดยพบคลอรีนตกค้างในน้ำประปาต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งได้ประสานท้องถิ่นและการประปาให้เพิ่มคลอรีนแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านสุขภาพนะคะของทางด้านจังหวัดระยองที่เขาก็เตรียมที่จะมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่8ตุลาคมนี้นะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เขาก็ฟื้นฟูกันอย่างรวดเร็วเตรียมแผนต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะก็เชื่อว่าในหลายๆพื้นที่นะคะก็เตรียมที่จะฟื้นฟูนะคะแล้วก็ในการดูแลต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นร่วมมือร่วมใจกันนะคะส่วนใครที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อได้ว่าทุกอย่างนะคะก็จะกลับมาคืนสู่สภาพเดิมขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปเข้าใจเลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยต้องสูญเสียนะคะบางคนอาจจะสูญเสียทรัพย์สินมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีการค้าขายแล้วเก็บของในโกดังตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เข้าไปดูโกดังตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าบ้านก็อาจจะท่วมไปด้วยเนี่ยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆภาคส่วนทั้งคนทำงานเองนะคะน้องๆที่ทำงานในน้ำท่วมเนี่ยหลายๆท่านเองเนี่ยบ้านเขาก็อาจจะท่วมด้วยเหมือนกันแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ก็จะต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนก็ทำอย่างเต็มที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะทั้งคนทำงานแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยด้วยค่ะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

สวัสดีค่ะมาพบๆกันอีกแล้วนะคะกับสาวๆของมื้อวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์นะวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569มื้อนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังกับบทเพลงที่ค้างๆกันไว้ตั้งแต่มื้อไหนเมื่อวานนะเมื่อวานนี้นะคะไล่ๆกันมาเนาะค่ะเนาะอันเจอ่อนบ่แม่นเจอ่อนเจแต๋วเจแต๋วนี่แนะนำเป็นบทเพลงปะผัวเข้ามาเห็นบ่หมดกดไปแล้วไปทึกบทเพลงปะผัวบ่ได้นะคะของดอกออพัดผู้ไทยเป็นบทเพลงมาจากสปป.ลาวบ่เป็นหยังนะคะถือว่าผิดขออภัยนะคะเดี๋ยวเบิ่งให้ใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะคะสำหรับเพลงปะผัวเนาะส่วนบทเพลงอื่นๆเดี๋ยวค่อยทยอยเปิ้นให้ฟังแล้วกันนะคะมื้อนี้มาเว้าพื้นกันเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องของสภาพอากาศประจำวันกันจักหน่อยก่อนนะคะส่วนบทเพลงนะคะบทเพลงที่จะต้องเปิดใน YouTube มื้อนี้เบิ่งอาการและนะคะเบิ่งอาการอินเทอร์เน็ตหรือว่าอาการ YouTube และยังหมุนติ้วๆๆอยู่เลยนะคะบ่สามารถที่สิเล่นเพลงได้นะที่ยังค้างๆกันไว้ก็สิเป็นบ่ตายบ่เซาของเฉลิมพลเนาะแล้วก็มีใต้ต้นสแบงเตียของบอยสิริชัยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาเบิ่งในเรื่องของอินเทอร์เน็ตอีกเชียร์นึงแล้วกันนะคะสำหรับ2บทเพลงนี้แต่มื้อนี้เดี๋ยวมาเบิ่งสภาพอากาศกันก่อนนะคะมื้อเช้ากับแดดออกยังหนักเลยนะคะแดดแต่เช้าฟ้าแจ้งจังปังเนาะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักในพื้นที่นะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมนะคะได้พัดผ่านอ่าวไทยกับภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นกระสีสูงหลายกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงให้หลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำภาคเหนือนะคะเบิ่งแล้วฟ้าแจ้งจังปังนะคะมีฝนอยู่แค่ร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนมากสิอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตากนะเพชรบุรีโล่งโจ้งนะเพชรบุรีโล่งบ่มีฝนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีสำหรับภาคกลางนะคะภาคกลางนี่ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีกับตราดนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังแล้วก็สตูลกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่โดยรวมแล้วฝนน้อยลงเยอะเลยนะคะก็ไปกองอเหาะอยู่ห่างภาคใต้พุ้นนะคะห่างภาคใต้อยู่ได้ยินข่าวจากโทรทัศน์เนาะช่องมือซาวนี้เบิ่งข่าวช่อง7นะคะว่าชาวนราธิวาสนะคะชาวยะลาเพิ่นก็ตื่นโตกันละในเรื่องของฝนของน้ำนะคะก็เตรียมตัวนะคะ
วางแผนมาวางแผนกันไว้เยอะแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นการป้องกันได้อย่างดีบ่เกิดขึ้นก็ดีไปนะคะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็สิลดความเสียหายนั่นเองนี่ก็คือในสิ่งที่สามารถป้องกันได้นะคะอันที่มันสิเกิดขึ้นนี่เฮาบ่รู้ว่ามันสิเกิดขึ้นหรือบ่เกิดขึ้นป้องกันได้ห้ามน้ําห้ามฝนมันห้ามบ่ได้หรอกค่ะแต่เฮาสามารถวางแผนไว้ได้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นนะถ้ามันเกิดขึ้นเฮาสิเฮ็ดแบบใดนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะคะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วจากมือนึงมันก็ต้องกลับเข้าสู่สภาวะปกติเนาะค่ะเนาะสู้ไปนำกันสู้ไปด้วยกันนะคะคนไทยนำกันนะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงม้วนๆกันอีกจาก2บทเพลงตั้งไว้รอละของจินตลาพุนลับก่อนเลยกอดหมอนข้างแล้วก็มือก็ลบไปอีกเด้อล่ะนอนกอดตัวเองนะนะนะ2บทเพลงนี้ที่แม่ยายกีเพิ่นได้แนะนำไว้เมื่อวานนี้นะคะมอบให้กับน้าอ้อยขาแข็งป้าแหวนแขนอ่อนส่วนเจตาปียายพียายบาตาอาดบาสมพูดหินง่นเท่าหมักมวนนุ่มส่วนยางมาเลยวางใส่คนขี้ร้ายคนขี้เลปลายันแม่บางอ่อนบันห้อยคอยยายไม่นุ่มทาช้างเอวบางล่างน้อยยายเนียมแม่น้องกิ๊กยายก้อยอบบันลันบาป้าสมบูรณ์ลุงเศร้าบานโป่งว่าพิเศษพิเศษพิเศษกับไอเสียงจอยกับหน้าใหม่ว่างั้นนะคะโอ้ป่านนี้เนาะบรรยากาศดีๆแบบนี้เนาะป้าสมบูรณ์ลุงเศร้ากับนอนอยู่อูสิกินข้าวแล้วอ่ะบอบรรยากาศนอนอยู่อูใต้ต้นไม้โอ้เย็นสบายดีนะเนาะไปฟังกันก่อนกับจินตลาก่อนเลยกอดหมอนข้างค่ะ

้เสียสละนะของสายันสัญญานะเป็นบทเพลงเก่าๆนะมวนๆนะในยุคนั้นนั่นเองนะคะก็เป็นเพลงในตำนานเลยก็ว่าได้นะคะฟังได้ตลอดนะคะฟังได้ตลอดบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาก่อนอื่นเลยมดต้องขออภัยนะคะขออภัยในเรื่องของโทรศัพท์ที่โทรเข้ามานะคะที่โทรเข้ามาเพราะว่าเสียงมันเบามันแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะบางทีแบบว่าหาเพลงอยู่นู่นนี่นะหันไปเห็นอ้าวมีไฟกระพริบถึงได้รับโทรศัพท์นะคะก็ว่าอยู่โทรศัพท์คือบ่ดังจักเทียนะเนาะก็ต้องขออภัยในเรื่องของผู้ที่โทรเข้ามานะคะแนะนำบทเพลง056708717นะคะที่บ่ทันได้รับโทรศัพท์ก็ต้องขออภัยไว้นำมือนี้นะคะเดี๋ยวที่ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของโทรศัพท์อีกทีนึงละกันนะคะขออภัยไว้จริงๆนะในเรื่องของมือนี้นะคะมือนี้ก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921นะคะกำลังพลทุกนายกำลังพลทุกนายนะคะตอนนี้ก็ได้เข้าไปนั่งนะคะฟังนั่งฟังนโยบายนะคะนโยบายการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการนะคะผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนานะคะเป็นกองบัญชาการนะคะที่เพิ่นได้มาเหมือนขึ้นปีงบประมาณใหม่นะคะก็ได้ให้นโยบายต่างๆนะคะตอนนี้ทางกำลังพลของหน่วยทหารพัฒนาทั้งหมดเลยก็เข้าฝั่งนโยบายนะคะของผู้บังคับบัญชานั่นเองนะคะบางทีอาชีพแวบๆไปแวบๆมาก็ได้ไปนั่งฟังนั่งฟังนโยบายต่างๆเพื่อมาไว้ปฏิบัติงานนะคะรับใช้ประชาชนนะยังที่บอกทหารมีภารกิจหลายอย่างนะคะตามแต่หน้าที่ของแต่ละคนไป1ทั้งช่วยเหลือปกป้องประชาธิปไตยปกป้องประเทศชาตินะคะ2ซอยเหลือประชาชนอยู่กับประชาชนอยู่กับพ่อแม่พี่น้องในทุกเหตุการณ์นะคะบ่ว่าสิเป็นทุกข์บ่ว่าสิเป็นสุขนะคะทหารของเฮาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับประชาชนทุกคนอยู่แล้วนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็ยังที่บอกล่ะค่ะก็มีปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับหน้าฝนเนาะบางทียังที่ถ้าตรงใดมีปัญหาน้ำท่วมหลายๆนะคะน้ำท่วมหลายๆก็จะเป็นในเรื่องของน้ำกระเท้าเอ่ยนะคะชีหนูเอ่ยนะคะหลายอย่างนะคะหลายโรคแต่ตอนนี้ที่ระบาดกับเด็กน้อยนั่นก็คือโรคมือเท้าปากนะคะมือเท้าปากก็พากันเข้าโรงพยาบาลกันเต็มแล้วนะเด็กน้อยเนาะบางทีก็ได้หยุดนะคะหยุดแล้วก็ให้ทำความสะอาดนะเพราะว่ามันติดกันทางน้ำลายแดนะคะการสัมผัสแดเนาะเด็กน้อยบางทีเขากับบรูเลืองไงเด็กน้อยยังบรูเลืองแค่นะคะน้ำซุนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หลานก็ไปเข้าโรงพยาบาลย้อนมือเท้าป้าคือกันนะก็อยู่โรงพยาบาลหลายมื้อเลยฆ่าเชื้อกันนั่นเองนะคะแต่กับบอได้ถึงขั้นอันตรายหลายนะคะแต่ก็ได้ยินข่าวมาว่าบางคนนะถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะคะถึงขั้นเสียชีวิตก็มีได้ออกข่าวโทรทัศน์บึงก็มีนะคะก็อยู่ที่ผู้ปกครองพร้อมนะคะวาซีดูแลลูกหลานนะคะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางทีแบบว่าลูกเขาผิดปกติไปนะคะลูกหลานผิดปกติไปเนี่ยต้องรู้และต้องเอะใจแล้วนะคะแล้วก็เช็คเลยว่ามีอะไรอย่างผิดปกติบ่นู่นนี่นั่นอย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยเพราะว่าบางทีมันถึงขั้นอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เด็กน้อยบางคนแพ้เนาะค่ะเนาะภูมิร่างกายของแต่ละคนบ่ทอกันนะคะอาจจะเหตุให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ก็อย่างที่บอกนะคะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงมนกันอีกจากสุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะส่วนบทเพลงที่เข้า YouTube ขออภัยจริงๆนะคะวันนี้หมุนติ้วๆอยู่เลยนะคะบ่สามารถเข้าได้อีหลี
นะคะก็ต้องขออภัยเริ่มต้นที่สาวทุ่งดอกจานกรละกันนะคะของพี่โสรยาแห่งบ้านน้องสว่างอันนี้บอกว่าเมาของจินตลาทุกเพลงเลยนะคะโดยเฉพาะเพลงสาวทุ่งดอกจานเข้ามามอบให้กับทุกเสียงทุกสายนะคะแฟนรายการทุกคนของวส921นะคะแล้วก็แม่สีชมพูอองตองแดนะคะแล้วก็ทุกใหญ่ๆทั้งหลายนะคะสวทุกคนเลยว่างั้นนะคะต่อด้วยสาวตลาดผักเสียงอดิศรนะคะสาวลมสักยังรอเนี่ยเพิ่นโทรมาทวงเด้อสาวลมสักยังรอบอกว่าเอ้าเปิดให้แล้วเด้แต่อันนั้นมันเป็นเพลงสาวลมสักสะอื้นมันคนละเพลงกันพอดีเมื่อวานนี้มดฟังแล้วบอกเพิ่นเว้าพึ่งพื้นอย่างก็นุ่มไอ้นุ่มซุมแพหรือนุ่มขอนแก่นนี่น่ะแล้วในเพลงก็มีก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเพลงเดียวกันหรือเว้าซื้อเพลงผิดเนี่ยบ่แม่นค่ะมันซื้อคนละเพลงกันแต่มันมีทั้งนุ่มซุมแพทั้งนุ่มขอนแก่นสาวลมสักเอ้าอันเดียวกันมางั้นนะคะมีคือกันแต่มันคนละเพลงมื้อนี้ก็เลยขอเป็นบทเพลงสาวลมสักยังรอเข้ามาอีกจังไหนก็ต้องได้ฟังมางั้นนะคะสาวลมสักยังรอสาวตลาดผักเสียงอดิศรอยู่ซีแยกพอขุนนี่เองบอกว่ารออยู่เด้อไอ้เท่าขี้ดื้อขันบ่มามื้อนี้ก็เอาคุ้มใหม่แล้วนะคะเนาะเอาเว้าย่อกันไปมวนกันไปนั่นเองค่ะแล้วก็แม่โจโวนะคะก็แนะนำเป็นบทเพลงอะไรสาวเรนูเข้ามาในเวอร์ชั่นของเทพพรเพชรอุบลเทพพรเพชรอุบลขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในบินแอมมีในคลังเพลงของเรามีนะคะสำหรับเพลงนี้เดี๋ยวเปิ้ลให้ฟังกันเลยละกันนะคะสำหรับบทเพลงอะไรสาวเรนูเนาะแล้วก็ต่อด้วยพ่อน้องโบนะคะพ่อน้องโบนี่กินดองน้องเมียนะกินดองน้องเมียบอกว่าฟ้าแจงจังปังเลยดีเจเอ้ยบ่มีขี้ฟ้าจักหน่อยนะบ่มีขี้ฟ้าจักหน่อยอันทางบ้านนั่นก็ได้คือที่แดดคักแดดแน่จังอ่ะตอนเนี้ยนะพ่อน้องโบก็ฝากไปให้ยายาบ้านห้วยไรบอกว่าสิเป็นยารัดยาหัดปูดวนไอเสียงจอยแล้วก็ดีเจคนสวยนี่แหละนะคะไอเสียงจอยก็คือสิมุดอยู่ในหูพูดแล้วเนาะฮ้อนหลายเดะมาบ่ได้ออกมาแง่งกามซ้ำฝนบ่ตกอ่ะนะคะนะนี่ก็คือเป็นบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะในช่วงของรายการเรื่องเล่าจาก921ในช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงมวนๆกันเลยเริ่มต้นที่สาวทุ่งดอกจานเลยค่ะ

กินดองน้องเมียนะคะที่พอน้องโบได้แนะนำกันเข้ามาไว้ส่วนบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเพิ่มเติมบอกว่าสิเป็นพี่แมงปอตัวน้อยนะคะโทรมาส่องเทียพุ่นเด้นะเทียแล้วคุยไปคุยมาจักว่าดีเจว้าวหลายหรือว่าจังไดบอรู้ละตัดไปซื่อๆนะตัดไปซื่อๆนี่เลยนะแล้วก็นี่โทรเข้ามาใหม่อีกนะคะโทรเข้ามาใหม่แนะนำเป็นบทเพลงอุ้ยว่าสันอุ้ยบทเพลงไอ้อย่างมันนะอุ้ยนั่นนะเพลงสั้นๆ นะเป็นบทเพลงของตายอรทัยกับไผ่พงศธรนะฟิชเชอริงกันนะนะคันบ่มีหรือหาบ่ได้เด็กก็คนดีของพี่คนดีพี่มาง้อนะคะสองบทเพลงนี้แล้วก็มีพี่สาวตะเบาะนะคะขอโทษแม่ลูกแพ้รักกับผัวเขาผู้เบาค่อยนะคะสองบทเพลงนี้มอบให้กับไอ้นุ่มผักบุ้งบอลนาแรงพอปิยพงษ์ยายกล้วยปิ้งป้าแหวนป้าอ้อยสาวเสดียงป่าแหลมโบ้งแล้วก็ชมรมกล้วยทุกท่านเลยต่อด้วยยายส้มโอนะคะยายส้มโอบอกว่าอันบอได้ฟังเฮียเด้อเพลงเมื่อวานเนี่ยว่างั้นนะก็ต้องขออภัยยังที่บอกนะคะนั่นก็คือว่าอินเทอร์เน็ตนะตอนนี้ยังหมุนอยู่เลยนะยังหมุนอยู่เลยบ่สามารถเปิดได้อีหลีนะคะก็เลยแนะนำบทเพลงใหม่เข้ามาอีกว่ายายส้มโออ่ะสมน้ำหน้าเจ้าของว่าซั่นถ้างั้นนะบ่สมน้ำหน้าไผ่ล่ะบ่ได้ฟังเพลงก็สมน้ำหน้าเจ้าของนี่น่ะว่างั้นนะคะมอมให้กับทุกเสียงทุกสายบ่มอมให้ผู้ใดมอมให้เจ้าของมากกว่าเอาโอเคนะคะเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังได้ฟังแน่นอนสมน้ำหน้าเจ้าของมือนี้นะคะแล้วก็มีป้าติ๋วนะคะบอกว่าห้วยปงน้ำกระหมุนนะอินเทอร์เน็ตก็บ่ดีคือกันนะคะทางนั้นตั้งแต่เป็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละก็น่าสิมีปัญหาเติบนึงอยู่คือกันนะคะสำหรับอินเทอร์เน็ตเนาะลักล่มที่หล่มสักว่าซั่นนะคะลักล่มที่หล่มสักสำหรับบทเพลงนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเบิ่งเวลาเพราะว่าตอนนี้โอ้ยเหลือเวลาอีก5นาทีนะคะ9:55แล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเล่าจากเก่า21กันแล้วไปฟังก็สิได้ปิดท้ายรายการกับบทเพลงขอโทษแม่ลูกแพ้รักเลยละกันนะคะสำหรับบทเพลงนี้ส่วนก่อนหน้านั้นนะคะเปิดให้ฟังบ่ได้ย้อนอินเทอร์เน็ตบ่ไปนะคะบ่มีในคลังเพลงก็เลยได้เปิดเพลงลำดับต่อไปให้ส่วนที่เหลือเอาไว้ฟังอาทิตย์หน้าให้เวลาพักผ่อน2มือดีเจพักผ่อนนะคะเสียงเริ่มไปละสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ

0: บุญกุศลสร้างพระท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

0: เพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
7: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
8: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
9: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงณวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเรือเด้อ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: พวกเจ้าดูข้าให้ดีนะข้าจะโชว์ให้เห็นถึงความมันที่แท้จริง
1: คุณสันคุณสันเอาจริงเหรอครับผมว่ามันอันตรายนะครับ
2: นั่นสิครับวางลงก่อนเถอะคุณสันคุณสัน
3: ยังไม่ทันที่จะขาดคำเสียงระเบิดของบังไฟก็ดังสนั่นก่อนจะเกิดควันขมอกไปทั่วสภาพของเท้าสันติก็ดูไม่จืดหน้าตามองคล้ำเหมือนเอาถ่านมาทาก็ไม่ปานผมเผ่าชี้ฟูโดเดไม่รู้ทิศเพราะความนึกสนุกอยากลองเล่นบังไฟเลยเป็นที่มาของระเบิดครั้งนี้เท้าสันติคือลูกชายคนเดียวของเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในเมืองแถวนี้ทั้งยังมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ต่างจากเทพเทวดาจำแรงลงมาอย่างไรอย่างนั้นทั้งหล่อทั้งรวยสาวที่ไหนที่ได้พบเจอก็ต่างหลงไหลอยากได้ไปเคียงข้างแต่เท้าสันตินั้นกลับไม่เคยพบเจอรักแท้เลยแม้แต่หนเดียวและด้วยนิสัยที่เป็นคนทะเล่นจึงมักจะแอบหนีออกมาเที่ยวเล่นในหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นประจำโดยมีลูกน้องคนสนิท2คนที่ต้องคอยห้ามปรามเก็บกวาดสิ่งที่เท้าสันติทำไว้ตลอดจนมาถึงวันนี้ที่เท้าสันติมาเจอกับบังไฟ
1: เดี๋ยวผมไปหาอะไรมาให้ล้างนะครับ
3: ใช้เวลาไม่นานคนสนิทก็กลับมาพร้อมกับขันใบหนึ่งเพราะหาน้ำไม่ได้จึงอาสาจะไปขอน้ำกับชาวบ้านที่หมู่บ้านไกลๆนี้มาให
0: ้ไม่ต้องเดี๋ยวข้าไปเองพวกเอ็งรออยู่ที่นี่นี่แหละเดี๋ยวข้าไปขอน้ำจากชาวบ้านแถวๆนี้ส่วนเรื่องวันนี้อย่าให้ใครรู้เด็ดขาดว่าข้ามาที่นี
4: ่นี่คงเป็นทางรอดทางเดียวแล้วสินะขอให้วันนี้เป็นไปดังหวังด้วยเถอะ
3: ชายวัยกลางคนเอ่ยขึ้นขณะที่มองดูสร้อยสุดาลูกสาวคนเล็กของบ้านกำลังยืนถือพวงมาลัยเอาไว้ในมือสายตาของนางก็มองไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายบริเวณรอบๆก็เต็มไปด้วยชายหนุ่มมากหน้าหลับตาด้านหลังก็มีสายตาของพ่อและแม่กดดันอยู่เป็นเชิงว่าให้เธอรีบๆเลือกคู่เสียทีหลายวันก่อน
5: ดวงชะตาของครอบครัวเจ้ามีเหตุเป็นต้องล่มจมพบเจอแต่ลางร้ายจะเกิดการสูญเสียครั้งใหญ
4: ่พอจะมีทางแก้บ้างไหมล่ะพ่อหม
5: อหากเจ้าอยากจะรอดพ้นวิกฤตนี้ก็รีบให้ลูกสาวคนสุดท้องมีคู่ครองโดยเร็ววันเขาคนนั้นจะเป็นดังเทพบุตรที่มาช่วยครอบครัวพวกเจ้าให้อยู่รอดไปได้โดยเจ้าต้องทำพิธีเสียงมาลัยเท่านั้น
3: พระสอยสุดาเป็นหญิงสาวที่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครทำให้เธอยังครองตัวเป็นโสดในขณะที่พี่สาวของเธอทั้งสองคนต่างก็แต่งงานออกเรือนมีคู่ครองกันแล้วซึ่งสามีของพี่สาวแต่ละคนก็มีหน้ามีตามีฐานะร่ำรวยพอตัวใครๆต่างก็เกรงขามยิ่งมีคำทักจากหมอดูเช่นนี้พ่อและแม่ต่างก็เร่งรีบอยากจะให้เธอออกเรือนโดยเร็ว
0: ตรงนั้นคนเยอะจังเขามาทำอะไรกันก็ดีคงจะมีน้ำพอให้ขอสักหน่อย
3: ชายหนุ่มเก่าอาดเดินไปหาฝูงชนก่อนจะยกมือขึ้นแล้วเอ่ยขอน้ำกับคนข้างหน้าแต่กลับเป็นจังหวะเดียวกันกับที่สอยสุดาโยนมาลัยออกมาหวังเลือกคู่ซึ่งมาลัยที่ลอยมากลับหยุดและตกลงบนมือของเท้าสันติพอดีกลายเป็นว่าเท้าสันติกลับเป็นผู้ได้มาลัยนั้นไปท่ามกลางความตกใจและสายตาที่มองมาที่เขาอย่างรังเกียจด้วยความที่ผมฟูและตัวดำหน้าดำจากบังไฟแต่เท้าสันติก็หาได้สนใจสายตาเหล่านั้นเพราะตอนนี้เขาตกอยู่ในภวังค์ของสอยสุดาไปแล้ว
4: นี่มันเรื่องอะไรกัน
3: ผู้เป็นบิดาแทบกระอักเลือดด้วยความอับอายเมื่อลูกสาวคนสุดท้องเลือกขอทานยาจกมาเป็นคู่เมื่อเห็นเป็นเหมือนคำทำนายของหมอดูว่าจะได้คนดีๆมีฐานะมากอบกู้วงตระกูลกลับเป็นขอทานไร้บ้านแตกต่างจากเขยใหญ่ทั้งสองราวฟ้ากับเหว
6: โถไฟสุดานึกว่าจะหาได้ดีกว่านี้มาช่วยเชิดชูครอบครัวที่ไหนได้กลับได้ขอทานจนๆมาแทน
7: ไม่สูงสิงกับใครหรือคบใครจนป่านนี้ก็เพื่อจะมาแต่งกับขอทานเนี่ยนะเจ้านี่มันตัวสวยจริงๆ
3: พี่สาวทั้งสองต่างก็เย้ยหยันซ้ำเติมแก้วภรรยาและพิมมณีเป็นลูกสาวคนโตและคนกลางพวกเธอต่างก็ออกเรือนไปกับเศรษฐีได้ดีกันทุกคนเว้นเสียแต่ตอนนี้หากแต่สร้อยสุดาก็ไม่ได้นึกรังเกียจในตัวของท้าวสันติแม้จะไม่ได้มีจิตใจนึกชอบแต่เพราะมาลัยได้เลือกชายคนนี้มาแล้วเธอก็ยอมรับในโชคชะตาและยึดมั่นในวาจาที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วทว่าท้าวสันติก็มีอาจทนฟังคำดูถูกนั้นได้จึงจะบอกความจริงออกไปว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นใคร
8: ถึงเขาจะเป็นเช่นไรเขาก็คือว่าที่สามีข้าข้ารู้ว่าเขาสู้สามีของพี่ไม่ได้แต่เขาคือคนที่ข้าเลือกแล้วจะยากดีมีจนข้าก็พร้อมที่จะอดทนทำงานสร้างครอบครัวไปพร้อมๆกับเขา
3: แต่พอได้ยินที่หญิงสาวเอ่ยออกมาก็เกิดความประทับใจและตกหลุมรักในความเป็นคนดีมีสัจจะของนางสวยสุดาท้าวสันติจึงเลือกที่จะเงียบเอาไว้เสียก่อนทั้งคู่ได้ตกแต่งตามประเพณีหากแต่อนิจจาพ่อไม่ปลื้มกลับถูกเนรเทศให้ออกมาอยู่กระท่อมหลังเล็กๆท้ายเรือนใหญ่ของครอบครัว
0: เจ้าอยู่ได้เหรอสวยสุดาข้าขอโทษนะที่เป็นต้นเหตุทำให้เจ้าต้องลำบากต้องโดนครหา
8: อย่าพูดอย่างนั้นเลยข้าอยู่ได้ข้าเป็นหาดที่ให้มาลัยกับเจ้าทำให้เจ้าโดนดูถูก
0: ข้าสัญญาข้าจะเป็นคนดีจะไม่ทำให้เจ้าต้องลำบากข้าจะทำหน้าที่สามีให้ดีที่สุด
3: สอยสุดาไม่ได้ตอบอะไรออกไปเธอแค่ยิ้มตอบกลับไปเท่านั้นไม่น่าเชื่อว่าชายขอทานคนนี้จะสุภาพและให้เกียรติเธอถึงเพียงนี้ทั้งที่เธอเป็นคนทำให้เขาเป็นที่จับตามองและโดนดูถูกสารพัดหลายวันผ่านไปช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมาสอยสุดากลับรู้สึกว่าบางทีเธออยู่กับชายขอทานตัวดำคนนี้รู้สึกสบายใจมากกว่าอยู่เรือนใหญ่ของครอบครัวโดยซ้ำเพราะท้าวสันติเป็นคนดีแม้จะอาศัยอยู่กระท่อมหลังเล็กสันติก็ไม่เคยทำให้เธอลำบากใจเลยสักครั้งประคบประงมเธอเรากับไข่ในหิน
0: เดี๋ยวสิฝนเพิ่งหยุดตกตรงนี้มันยังเปียกๆอยู
8: ่จะทำอะไรน่ะข้านั่งได้ไม่ต้องทำขนาดนี้หรอก
3: ช่วงเวลาย่ำค่ำฟ้าหลังฝนมักจะดีเสมอคงจะจริงแค่เพียงแคร่ไม้ไผ่เปียกหมาดจากฝนที่ตกเมื่อครู่สันติก็ใช้เสื้อผ้าของตัวเองเช็ดให้เธอได้นั่งสบายๆสอยสุดาแอบมองสันติแล้วยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะความดีของสันติที่คอยดูแลเธอทำให้เธอลืมไปแล้วว่าสันติเป็นแขกคนขอทานตัวดำๆคนหนึ่งที่บังเอิญได้มาลัยของเธอไป
6: ว้ายพวกวิปริตผิดธรรมชาตินี่พวกแกมาถอดเสื้ออะไรกันที่หน้าบ้านไม่อายฟ้าอายดินบ้างหรือยังไง
9: ใช่ๆพวกแกเอารสนิยมแปลกประหลาดพวกนี้เข้าไปในกระท่อมเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันจะเสื่อมถึงวงตระกูล
3: เสียงคำพูดที่ดูถูกและเหยียดหยามของแก้วกัลยาและพิมมณีที่เท้าสันติและสอยสุดาต้องได้ยินเป็นประจำในทุกๆวันพี่สาวทั้งสองต่างก็ยังคงดูถูกและเย้ยหยันในทุกๆครั้งที่เดินผ่านหน้ากระท่อมแต่ทั้งเท้าสันติและสอยสุดาต่างก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดเสียว่าเป็นเพียงเสียงนกเสียงกาทั้งสองยังคงใช้ชีวิตคู่กันสองคนในกระท่อมเรื่อยมาเท้าสันติก็ยังคงปฏิบัติตัวดีดูแลสอยสุดามาโดยตลอดแม้แต่อาหารการกินสันติมักจะให้เธอได้กินอิ่มก่อนเสมอ ขาถึงจะกินให้ตัวเองอิ่มตามทุกอย่างที่สันติทำให้เธอนั้นสร้างความประทับใจให้แก่หญิงสาวไม่น้อย
8: เดี๋ยววันนี้ข้าจะออกไปทำธุระสักหน่อยจะอยากได้อะไรหรือเปล่า
1: ไม่มีจ้าระวังตัวดีๆด้วยนะอย่าไปนานนักล่ะฉันคิดถึง
8: เจ้านี่มันจริงๆเลย
3: ระหว่างทางเดินนั้นหญิงสาวก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยการใช้ชีวิตอยู่กับสันตินั้นเธอก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือลำบากใจอะไรเพราะสันติไม่เคยสร้างความรำคาญใจอะไรให้แก่เธอเลยกลับกันสันติกลับสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เธอได้เสมอ
2: คุณสันออกมาแบบนี้ไม่กลัวว่าคุณนายกลับไปแล้วจะไม่เจอหรือครับ

0: แนบเนียนอยู่แล้ว
1: คุณสันระวัง
2: เพราะมัวแต่เดินไปคุยไปไม่ทันได้ระวังตัวสันติก็เดินไปชนกับคนอื่นที่เดินสวนมาเมื่อสันติมองไปยังคนที่เขาเดินชนก็แทบหยุดหายใจเพราะเขาคือสร้อยสุดาสันติตกใจจนตัวสั่นเพราะในตอนนี้ตนไม่ใช่สันติขอทานยาจกตัวดำแต่เป็นเท้าสันติที่กำลังออกมาเจรจาค้าขายสีหน้าของสร้อยสุดานิ่งเงียบจนน่าใจหาย
0: สร้อยสุดาคือข้าคือ
3: ท่านรู้จักข้าหรือ
2: สิ้นคำนั้นสันติก็นึกขึ้นได้ว่าสอยสุดาคงไม่อาจจำเขาได้เพราะสันติสามีของเธอต้องเป็นผู้ชายตัวดำหน้าดำผมเผาไม่ได้สางแต่ตอนนี้เขาคือเท้าสันติหน้าตาหล่อเหลาเอาการเนื้อตัวใบหน้าเกลียงเกลาสะอาดสะอ้านเมื่อคิดได้ว่าตัวเขาเป็นสามีของหญิงสาวกับในตอนนี้ช่างต่างกันมากมายนักจึงคิดอะไรออกอยากทดสอบลองใจหญิงสาวเท้าสันติจึงแกล้งเล่นละครจีบเมียตัวเองอีกครั้งในนามเท้าสันติมิใช่ไอ้สัน
0: อ๋อเจ้าไม่รู้จักข้าหรอกแต่ข้านะแอบมองเจ้ามานานแล้วนะ
3: ข้ามีสามีแล้วต้องขอโทษท่านด้วยที่เสียมารยาท
2: เอ้ยจบก็เตรียมเดินหนีไปหากแต่เท้าสันติกลับเดินมาขวางเอาไว้ก่อนจะถูกปฏิเสธด้วยเสียงที่ดุขึ้นอีกทั้งสายตาที่มองมาก็ทำเอาคนลุกชูชันไม่น้อยหากจะเรียกความรู้สึกเช่นนี้ว่ากลัวเมียเขาก็คงไม่ปฏิเสธ
3: หลบไปข้าบอกก็ไปแล้วว่าข้ามีสามีแล้วอย่ามายุ่งกับข้า
0: โว้ใจเย็นๆสิทำตัวเป็นแม่เสือสาวสุดโหดไปได้
2: เท้าสันติที่ยืนยิ้มกลุ้มปริมพึงพอใจในความหญิงยโสต่อชายอื่นเพราะความซื่อสัตย์ของสอยสุดาต่อสามีเช่นนี้แต่มันก็ทำให้เขาพอใจไม่น้อยจึงยอมถอยออกมาและจากไปแต่โดยดี
4: นี่นางสร้อยเอ็งรู้หรือเปล่าว่าคนที่เอ็งปฏิเสธไปเมื่อกี้เขาเป็นเฉิงลูกชายคนเดียวของเจ้าสัวขนินเจียวนะเจ้าสัวขนินเขาเป็นถึงมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของหยาดนี้เจ้าสัวน่ะเป็นเจ้าของกิจการขนส่งทางเรือที่ใหญ่ที่สุดมีท่าเรือเป็นของตัวเองชื่อว่าทันดอนเอ็กเพรสด้วยละใครๆก็อยากเป็นลูกสะใภ้ของเจ้าสัวกันทั้งนั้นเองน่ะโง่หรือเปล่าเกือบจะได้สบายอยู่แล้ว
3: เขาจะเป็นใครฉันไม่สนหรอกป้าฉันมีสามีแล้วและเขาก็เป็นคนดีผู้หญิงเราอย่าต้องการอะไรไปกว่าผู้ชายดีๆอีกหรอกป้า
2: หากแต่เท้าสันติไม่ยอมแพ้ง่ายๆซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นมาเท้าสันติก็จะกลับมาเป็นเท้าสันติทุกครั้งที่สร้อยสุดามาตลาดทำทีกลับมาจีบเมียตัวเองเป็นการลองใจภรรยาตัวน้อยว่าหากมีหนุ่มรูปหล่อฐานะดีพร้อมดูแลนางจะเล่นด้วยหรือไม่ซึ่งถอยหลังหญิงสาวไปแล้วทีไรเท้าสันติก็รีบปรีกลับกระท่อมทั้งยังไม่ลืมที่จะเอาถ่านมาทาหน้าทาตัวสางผมให้ยุ่งเหยิงกลับไปเป็นไอ้สันตามเดิมที่รอเมียสุธิรักกลับบ้านอย่างใจจดใจจ่อแต่หลายวันที่ผ่านมาสอยสุดายังคงปฏิเสธทุกครั้งที่เท้าสันติเข้าหาอีกทั้งยังส่งสายตารำคาญใจไปให้สร้างความพึงพอใจให้เขาไม่น้อยเพราะยิ่งเธอเกลียดเขาในนามเท้าสันติมากแค่ไหนนั่นหมายความว่าเธอยิ่งสื่อสัตย์ต่อไอ้สันขอทานมากเท่านั้น
0: สร้อยสุดาเดี๋ยวรอก่อน
3: ข้าบอกก็ไปแล้วไม่ใช่หรือไงว่าอย่าไปยุ่งกับข้าก
2: ระทั่งเท้าสันติตัดสินใจจริงจังวันนี้สร้อยสุดาจะต้องเลือกว่าเธอจะสื่อสัตย์และทนลำบากกับไอ้คนขอทานตัวดำหรือจะเลือกเท้าสันติคนนี้มีชีวิตที่สุขสบายสามารถให้เธอได้ทุกอย่างตามที่ต้องการ
0: ใจอ่อนในข้าเถอะนะแม้เจ้าจะมีสามีข้าก็ไม่คิดรังเกียจหากเจ้าเลือกข้าข้ายินดีจะมอบทุกสิ่งอย่างที่เจ้าต้องการเจ้าจะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องมาลำบากแบบนี้
3: เช่นนั้นแล้วข้าก็จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้ามีสามีแล้วและถึงสามีข้าจะยากจนลำบากแสนเข็ญแค่ไหนข้าก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาซื่อสัตย์ต่อเขาเพียงผู้เดียวเก็บความหวังดีของเจ้าเอาไว้เถอะ
2: เอ่ยจบหญิงสาวก็รีบกลับบ้านไปทันทีและคิดเอาไว้ว่าจะไม่มาที่ตลาดที่นี่อีกไม่เช่นนั้นเธอก็คงจะโดนตื้ออยู่แบบนี้ทุกวันแน
5: ่ถ้าไม่ใจก็เตรียมตัวตายซะ
2: เมื่อหญิงสาวกลับมาในตอนที่จะเดินผ่านเรือหลังใหญ่ไปกระท่อมก็เห็นว่ามีเจ้าหนี้มาทวงถึงบ้านเพราะการค้าขายของตระกูลล้มละลายเจ้าหนี้ตามมาทวงเงินและขู่เอาชีวิตเมื่อพ่อกับแม่จะขอยืมเงินจากลูกเขยใหญ่และเขยคนกลางกลับกลายเป็นว่าต้องตกใจยิ่งกว่าเดิมเรียกได้ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเพราะความจริงถูกเปิดเผยเมื่อเขยใหญ่ทั้งสองถูกโยนความรับผิดชอบให้ก็ยอมรับสารภาพว่าไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาและโกหกหลอกลวงขันจะขอเงินก็คงไม่มีให้
0: เอาเงินนี่ไปซะ10กิโลคงพอนะแล้วก็ใส่หัวไปอย่ามายุ่งกับครอบครัวเมียฉันอีก
2: สันตินในคราบไอ้ขอทานปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับตะช่างและเงินจำนวนมากท่ามกลางความสงสัยของทุกคนก่อนจะมองหน้าภรรยาสักพักแล้วส่งยิ้มให้เมื่อสอยสุดาพยายามเค้นถามว่าไปเอาเงินมาจากไหนเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรออกไปกระทั่งเดินไปตักน้ำและนำมาล้างหน้าล้างเนื้อล้างตัวกลายมาเป็นเท้าสันติลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าสัวคันนิน
3: นี่เจ้าไอ้คนโรคจิตที่ตามติดข้าที่ตลาดคือเจ้าหรอ
0: ใช่แล้วจ้าข้าเองเฮ้ยนำลูกชายของเจ้าสัวคันนินนี่ว่าสวยแล้วพวกเรา
2: เหล่าเจ้าหนี้ที่เห็นว่าคนตรงหน้าเป็นเท้าสันติต่างก็รีบความเงินแล้วหนีไปเพราะไม่มีใครอยากจะมีเรื่องกับตระกูลของเขาและท่ามกลางความมึนงงและตกใจของทุกคนในครอบครัวบิดาของหญิงสาวก็พยายามจะเอ่ยคำขอโทษอีกทั้งพี่สาวทั้งสองต่างก็เข้ามาประจบประแจงเอ่ยคำขอโทษที่เคยดูหมิ่นและดูผิดไปแต่สันติก็หาได้ใส่ใจรีบจูงมือคนรักออกมาและกลับกระท่อมพร้อมกัน
3: ปล่อยข้าน
0: ี่เจ้าโกรธข้าหรือสร้อยสุดา
3: ทำไมเจ้าถึงปิดบังข้าเรื่องนี้ทั้งยังแอบมาหลอกจิตข้าทั้งที่รู้ว่าข้าเป็นใครจะทำไปทำไม
2: ชายหนุ่มเริ่มใจเสียไม่คิดว่าหญิงสาวจะโกรธถึงเพียงนี้จึงพยายามอธิบายให้เธอฟังว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกลวงหญิงสาวเลยเพียงแค่ตนเองต้องการจะทดสอบว่าหญิงงามที่ตนหลงรักคนนี้จะเป็นคนที่เหมาะรักแท้ให้กับเขาได้หรือไม่
0: อย่าโกรธข้าเลยนะข้ารู้ว่าเจ้าก็รู้สึกไม่ต่างจากข้าอย่าผลักใส่ข้าไปไหนอีกเลยนะข้าขอโทษ
2: หญิงสาวไม่ได้ตอบอะไรเธอนิ่งคิดกับตัวเองสักพักระหว่างนั้นเองชายหนุ่มก็แอบสวมกอดแม้ว่าหญิงสาวจะโวยวายแต่ก็ไม่ได้ผลักใส่เขาไปไหน
0: ข้าขอโทษนะที่โกหกเจ้าแต่ข้าสัญญาว่าจากนี้ไปข้าจะบอกความจริงเจ้าทุกอย่างเชื่อใจข้าได้ไหมข้ารักเจ้านะสร้อยสุดา
3: จริงๆข้าไม่ได้โกรธเจ้าหรอกนะข้าแค่ตกใจและสับสนแต่ถ้าเจ้ารับปากข้าก็จะเชื่อใจเจ้าข้าเองข้าก็รักเจ้าสันติ
0: น่ารักจังเลยแม่เสือสาวของพี
2: ่สุดท้ายทั้งคู่ก็สามารถปรับความเข้าใจกันในที่สุดเท้าสันติจึงพาสอยสุดากลับไปอยู่เรือนใหญ่ของตนและใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสบายส่วนครอบครัวของสอยสุดาก็ปรับเปลี่ยนมุมมองที่เคยมองคนแก่ภายนอกตั้งใจพากันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวใหม
6: ่และนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องมาลัยเลือกคู่

0: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
1: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
4: โอเค24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจะช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ทางการสหรัฐขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีคะแนนนำในกลุ่ม F และจะพบเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอก2ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยต้องรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ซึ่งมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกโดยมวลอากาศเย็นจะผลักดันความชื้นและหย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวตังเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นจากนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11ตุลาคมกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก่อนจะค่อยๆลดลงและหมดไปในช่วงวันที่13ถึง15ตุลาคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งพร่องน้ำในระบบล่วงหน้าแล้ว
3: ว่าหย่อมที่เวียดนามไล่มาทางอีสานละมันก็จะไล่มาถึงตอนในคือไล่มาถึงภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนล่างเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าก้อนเนี้ยมันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเมฆที่ข้ามมาจากทางหน้าเวียดนามที่จากวันแรกที่ยังลงเหลือเขาขยับเข้ามาพื้นที่ด้านในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่ประจวบชุมพรนะฮะไล่ลงไปเลยถึงสุราษฎร์นั่นรับลมมรสุมก็จะตกมีฝนหนักบ้างในบางพื้นที่ได้ขยับลงไปถึงนราก็จะมีฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี่ฝนต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง
2: นายณัฐวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำซึ่งฝนที่ตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงและพื้นที่ภาคใต้บริเวณแนวรับลมมรสุมและหน้าเขาให้ระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดีขึ้นระดับลดลงต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเร่งเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหาร อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและลุ่มน้ำสำคัญได้เพิ่มกำลังสูบน้ำที่สถานีปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์รวมอีก 16.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน8เครื่องและลุ่มน้ำแม่กลอง12เครื่องเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยยังคงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมโดยให้ทุกสำนักชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยในพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยยึดความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงจึงปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำในอัตรา713ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6และลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดภาระการรับน้ำของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม888ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 102% มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยลดการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนก่อนลงมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลผ่านสถานี C29B จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตามปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,977 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับลดครั้งนี้จึงช่วยลดภาระน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งนี้แม้สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง11ตุลาคมต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อาจทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
5: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรง

0: พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทุกช่องทางหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784อมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมรับมืออุทกภัยหลังติดตามความพร้อมครบ3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลก
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเน้นการดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังและกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิทคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
4: ขอให้เราโฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเราจะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาก็ขอให้เราได้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งไว้ต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้ขยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรหรือว่าลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี
3: ้ส่วนด้านมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยเรื่องทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า 11,000 ครัวเรือนพร้อมกำชับให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
5: ภาพรวมดีขึ้นเพราะลดปริมาณฝนต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวแต่ว่ายังน้อยเร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วเราค่อยมารวบรวมแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่

0: ั้งนั้นส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ทั้งแบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชี
1: นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำรถที่กีดขวางการจราจรและอุดตันทางระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และคืนความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอร์ราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจ Big Cleaning และการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันขณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: การเคหะแห่งชาติขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูระบบประปา122เครื่องคืนความปกติให้ชาวแฟดคลองจันและชุมชนการเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมการเคหะแห่งชาติได้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาทีมช่างของการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันระดมกำลังคนความรู้และเครื่องมือเข้าฟื้นฟูระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันพบระบบประปาได้รับความเสียหาย25อาคารจากทั้งหมด30อาคารโดยทีมช่างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนสามารถฟื้นฟูระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่4ตุลาคมจากนั้นทีมช่างได้ดำเนินการต่อในพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าจำนวน36อาคารมีเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหาย72เครื่องโดยมีการตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งกลับพร้อมทดสอบระบบโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
4: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมคันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมแซมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนด้านบริษัทอมตะซิตี้คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการช่วยเหลือนำร่องด้ ด้วยการลดหรือยกเว้นค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำประปาลงร้อยละ50เป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเรียกคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมย้ำลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน
5: นางสาวจีรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานช่วงน้ำท่วมเช่นยกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของหรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากเป็นเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนกรณีหยุดงานรวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทุพพลภาพเสียชีวิตหรือสูญหายสำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงให้ตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนส่วนกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินกรณีหยุดงานมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและหยุดงานจริงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายส่วนกรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไปตลอดชีวิตส่วนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน5แห่งทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุส่วนลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายหรือกรณีเจ็บป่วยภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยสอบถามรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506นิตยาคุณสิมรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ก้าวล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.กรณีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาฝากขังยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้การที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคารพกระบวนการและไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระสำหรับความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนยกระดับโครงข่ายสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รองรับการประชุม IMF และ World Bank 2026พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT กล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย NT ได้วางระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการประชุมทั้งหมดทั้งที่ศูนย์สิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มาพร้อมระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนระบบสื่อสารทางเสียงที่รองรับการติดต่อทั้งในและต่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ทดสอบเจาะระบบเพื่ออุดช่องโหว่พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ NOC และ SOC เพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้เพื่อเป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลก NT ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีลุยจัดระเบียบปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ด้วยการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้ารวมระยะทางกว่า13กิโลเมตรลงใต้ดินบนเส้นทางสายเศรษฐกิจสำคัญทั้งถนนพระราม4ถนนสาทรและถนนวิทยุเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยสู่สายตานานาชาติกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกสินค้าเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและภาวะการกระจายสินค้าล่าช้านำร่องกระจายผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์600กิโลกรัมสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเตรียมขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆทั่วประเทศ
8: นายนริศบุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเชื่อมเครือข่ายโลจิสติกขนส่งผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณศูนย์กระจายสินค้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบขส.ทั่วไทยเพื่อแก้ไขการกระจายผลผลิตและสินค้าเกษตรที่ยังคงมีความล่าช้าส่งผลให้ผลไม้เน่าเสียและช้ำง่ายโดยในวันนี้ได้เริ่มทดลองจากผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน600กิโลกรัมมีปลายทางที่กรุงเทพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดจะรับออเดอร์และกระจายลองกองให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในกรุงเทพต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับผลผลิตอื่นๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ต้นทางไปสู่เครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC ทั่วประเทศชาวนันมาลีรายงาน
7: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินหน้าแก้ปัญหารถสะสมและที่จอดรถไม่เพียงพอบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อรับมือช่วงฤดูท่องเที่ยว
9: นายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายทองคำสุริยะมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากประเทศเมียนมาที่เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เกิดความหนาแน่นและไม่คล่องตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดระเบียบการจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบรถไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทย ทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียออกแถลงการโดยขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนซาอุดีอาระเบียกับเยเมนเพื่อความปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าได้ขณะเดียวกันนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่เมืองครามาทอสทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดทั่วยูเครนส่งผลให้ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียระลอกนี้อย่างน้อย78รายและบาดเจ็บกว่า210รายขณะที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐตอบรับข้อเรียกร้องที่ให้ขยายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlinkเพื่อช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถระบุเป้าหมายในการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซีย
2: สำนักข่าว CNA รายงานว่าสิงคโปร์ยังเผชิญหมอกควันปกคลุมทั่วประเทศในช่วงเช้าวันนี้โดยค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่170ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดที่ตรวจวัดได้ของประเทศในปีนี้ส่วนพื้นที่อื่นมีค่า PSI อยู่ระหว่าง115ถึง164ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยลดลงจาก152เหลือ126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายใน1ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าลมพัดหมอกควันข้ามพรมแดนจากเกาะสุมาตราและจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียเข้ามายังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ต้นทางยังมีสภาพอากาศแห้งแล้งพร้อมแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและตรวจสอบค่าฝุ่นรายชั่วโมงก่อนออกนอกอาคาร
7: นายมาโรสเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้ากล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถขาดดุลการค้ากับจีนวันละประมาณ 1,000 ล้านยูโรได้อีกต่อไปโดยการเจรจามีกำหนดสิ้นสุดในวันนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยหลายประเทศในยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจจนขายสินค้าได้ในราคาที่ผู้ผลิตจากยุโรปแข่งขันได้ยากอย่างไรก็ตามยุโรปยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญจากจีนเช่นแร่หายากขณะเดียวกันจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ตลาดภายในประเทศยังคงซบเซาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติมาเก๊า9ประตูต่อ0มี6คะแนนจาก2เกมแรกพร้อมแซงเลบานอนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มหลังจบเกมโค้ชมิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า การทำได้ถึง9ประตูในเกมนี้ถือว่าไม่เกินเป้าส่วนนัดหน้าที่จะเจอกับเลบานอนถือเป็นเกมที่มีคุณภาพและต้องการให้ลูกทีมไม่กดดันตัวเองและทำตามแผนที่วางไว้สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชบาแก้ว U17จะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport เพื่อหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้คัพ 2026 ถึง 2027 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการท่าเรือ FC ตัวแทนจากไทยแพ้เปอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซีย1ประตูต่อ3ประเดิมนัดแรกแบบไม่มีแต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการตบเอาชนะแทนวี่ชามามือ25ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-18และ21-7ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับภูสลาวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดียในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกตบเอาชนะอัมมารีชูจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12 21-12 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันโดยจะเข้าไปพบกับไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มือ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมือ26ของโลกจากจีน2-1เกม10-21 21-11 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ต่อไปเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณภารนังมือ101ของโลกต้านความแข็งแกร่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป 0-3 เกม 81 61 และ91ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Final 2026สนามที่2รายการWGP1 WaterJet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Lake Light พริมรถคุณสาทำ Perfect Game 180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5,800,000บาทติดตามได้จากรายงาน
12: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236,600,000บาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165,500,000บาทผู้ฝึกสอน27,500,000บาทและสมาคมกีฬา44,500,000บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
13: เอเชียนเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
14: ใช่ครับ
13: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปราบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนได้สร้างชื่อเสียง
12: สำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68,800,000บาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27,750,000บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาท รับไปคนเดียวมากสุดถึง5,800,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬาทั้ง43สมาคมเข้าสู่ซีเกมส์2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวเนื่องจากเจ้าภาพเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมส์ที่สิงคโปร์และโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028โค้ชโอ๊ตเรวัตผาบชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลทีมชาติไทยชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิประธานจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2026ออกมาโจมตีเรื่องคลิปล้อเลียนอาหารจนเจ้าภาพได้รับความเสียหายว่าคลิปดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายของนักกีฬาเท่านั้นไม่มีเจตนาตำหนิหรือโจมตีเจ้าภาพยืนยันว่าเป้าหมายหลักของทีมคือการคว้าเหรียญทองไม่ใช่การสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย
14: อยากบอกว่าเราไม่ได้ตำหนิอะไรเจ้าภาพเป้าหมายเราคือเหรียญทองอย่างเดียวครับเป้าหมายที่เราไปแข่งเอเชียนเกมไม่ใช่ยอดวิวเราต้องการแค่เหรียญทองครับเพราะผมไม่ได้ทำโซเชียลอยู่แล้วครับ
11: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันนางสาวนิถารัตน์บุญสุพนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทภูมิเซ่ผสมฟรีสไตล์ภูมิเซ่และทีมโชว์เทควันโดซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
15: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่ากดอย่าโอน
15: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
15: รู้ทันมิจฉาชีพ
16: ป้องกันเงินของคุณ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
2: 12:49 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาท ทุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ granting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2569เวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันไปรษณีย์โลกท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบไปรษณีย์มีมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผู้คนส่งจดหมายถึงกันโดยจดหมายเหล่านั้นถูกส่งต่อด้วยการเดินเท้าหรือขี่ม้าโดยผู้ส่งสารพิเศษตั้งแต่ศตวรรษที่17ระบบไปรษณีย์แห่งชาติเริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับโลกแต่ก็ยังช้าและซับซ้อนการก่อตั้งองค์การไปรษณีย์สากลในปี1874เปิดทางให้กับการบริการไปรษณีย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างในปัจจุบันโดยในปี1948 UPU ได้กลายเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยโดยในยุคนั้นประชากรมากกว่า1ใน3ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และธุรกิจครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำการค้าออนไลน์ที่ทำไปรษณีย์มักเป็นจุดเข้าถึงสาธารณะเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ห่างไกลไปรษณีย์จึงเป็นประตูสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายและพัสดุเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า144ปีแล้วโดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สนพระราชหฤทัยในการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้น ด้วยเหตุนี้กิจการไปรษณีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆการจะทำตั๋วสแตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี้เองที่ทำให้รัฐบาลสยามเตรียมจัดการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครนับเป็นการเข้าสู่ยุคของไปรษณีย์อย่างแท้จริงแต่ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแบบทุกวันนี้การแข่งขันไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วในการขนส่งอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือวันไปรษณีย์โลกซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปี1874ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการสื่อสารระดับโลกนำเสนอความสามารถในการเขียนจดหมายถึงผู้อื่นทั่วโลกวันไปรษณีย์โลกเริ่มต้นขึ้นในปี1969ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการไปรษณีย์มีกิจกรรมมากมายในวันนี้ที่ทำการไปรษณีย์บางประเทศจัดนิทรรศการและสะสมสแตมป์พิเศษเปิดให้เข้าชมที่ทำการไปรษณีย์และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปรษณีย์การจัดการแข่งขันเขียนจดหมายระดับนานาชาติสำหรับเยาวชนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับโดยแนวคิดในปีนี้คือการบริหารท้องถิ่นเข้าถึงทั่วโลกซึ่งเป็นแคมเปญเน้นย้ำถึงบทบาทของไปรษณีย์ในฐานะบริการสาธารณะที่สำคัญซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในชุมชนและการขับเคลื่อนโดยผู้คนจากหมู่บ้านในชนบทสู่ศูนย์กลางเมืองไปรษณีย์เชื่อมโยงผู้คนและเปิดประตูสู่โลกประเทศต่างๆกว่า150ประเทศในบางประเทศวันไปรษณีย์โลกถือเป็นวันหยุดทำการหลายหน่วยงานในไปรษณีย์ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไปรษณีย์ใหม่ๆนอกจากนี้บางหน่วยงานยังใช้โอกาสนี้ในการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการดีเยี่ยมอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวันไปรษณีย์โลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
0: คืนเหมือนเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน
25: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
26: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้ว แค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพอกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: ลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียกพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
1: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
2: ขณะนี้ท่านรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์การ์เดนเรดิโอจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
3: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง

แม่ประธานนะครับที่อยู่ทางนู้นนะครับรักเธอที่สุดสาลีคณิษฐาครับขอเพลงเดียวกันมาใจตรงกันเป๊ะๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ให้ฟังกันแน่นอนครับขอบคุณทุกกำลังอกทุกกำลังใจครับบางสายต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่ามีเวลาคุยแค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าเพลงจบครับ3นาทีนิดนิดก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่าทำไมมีนี่อ๋อครับครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอเรื่องของรายงานสภาพอากาศล่าสุดกันก่อนนะครับในเพจ Facebook Live ครับตอนนี้ครับก็ออนแอร์ไปที่เรียบร้อยนะครับมีผู้ที่ชมรายการอยู่ตอนนี้แต่ว่ายังไม่เปิดเผยตัวนะครับใครน้อใครน้อนะครับแสดงตัวมาก่อนเด้อจะได้รู้ว่าเป็นใครนะครับขอบคุณทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น AM 972 kHz FM 99 MHz วิทยุออนไลน์เว็บไซต์ Garden Radio นะครับหรือว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ไลค์เห็นหน้าเห็นตากันก็ตามครับมาดูเรื่องของการรายงานสภาพอากาศล่าสุดกันก่อนครับตอนนี้เสียงดีเจเป็นยังไงบ้างนะครับมีเสียงซ่าเสียงแทรกเสียงแตกเสียงฮัมเสียงหึ่งหรือเปล่านะครับต้องขอขอบคุณทางหัวหน้าแผนกเทคนิคครับทางท่านพันตรีสถิตกองพลนะครับได้เปลี่ยนอะไหล่ปรีไมโครโฟนในห้องส่งอากาศไปที่เรียบร้อยทำให้เสียงชัดใสขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้เสียงแตกแผลบแผลบแผลบนะครับตอนนี้เสียงปกติแล้วเสียงหลอกกว่าเสียงเจ้าของ พูดถึงเสียงการพูดจัดรายการนะครับเวลาไปเจอ FC แฟนรายการที่อยู่ด้านนอกนะครับตัวจริงเสียงจริงถามว่าเอ๊ะทำไมเสียงพี่หนุ่มทำไมเสียงไม่เหมือนในวิทยุเนาะนะครับอันนี้ครับบอกด้วยความสัตย์จริงหรือว่าความจริงคือปรีไมค์นะครับหรือว่าเครื่องเสียงในห้องส่งอากาศนะครับเสียงคนที่พูดเป็นเสียงธรรมดาธรรมดาแต่ว่าพอพูดออกไมค์แล้วเสียงหล่อนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอุปกรณ์ดีๆอุปกรณ์ไฮเทคนะครับในห้องส่งอากาศแล้วก็ทางแผนกเทคนิคนะครับนำโดยท่านพันตรีสถิตกองพลได้กำกับดูแลนะครับว่าปรับจูนเสียงให้เสียงหล่อเสียงชัดใสชั้น A ลำโพงด้านซ้ายชั้น B ลำโพงด้านขวาเพื่อให้เสียงออกมามีความไพเราะแล้วก็ออกอากาศได้ตามปกตินะครับขอขอบคุณไปอย่างสูงครับรายงานข่าวล่าสุดกันก่อนครับ24ชั่วโมงข้างหน้าทางภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำครับซึ่งอาจจะมีน้ำท่วมขังได้ครับทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมนะครับด้านตะวันออกของภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมได้พาดผ่านอ่าวไทยและก็ภาคใต้ครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับบ่ายวันนี้ถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่สวัสดีท่านอาจารย์พนุรังสีทองครับภาคอีสานนะครับฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ภาคกลางครับฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 30% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และเขตปริมณฑลนะครับฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 ครับสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

่านไปเป็นที่เรียบร้อยครับรักเธอที่สุดสาลี่คณิษฐาครับอีกหนึ่งงานเพลงที่มีความหมายส่งกำลังใจถามเข้ามาจาก FC 2ท่านครับต่อกับเสียงของคุณมาลัยเพชรสวรรค์ครับ

จัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับงานเพลงที่เลือกสรรสมมาให้ครับหนึ่งกำลังใจอยากฟังยาใจคนจนนะครับหนึ่งกำลังใจอยากฟังรักนี้มีกรรมทั้งสองเพลงนี้ต้นฉบับนะครับที่เป็นนักร้องท่านแรกติดลิขสิทธิ์ทั้งคู่แต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกศิลปินท่านอื่นร้องนะครับสวัสดีทางพี่คำปัดครับสวัสดีคุณทองหลานะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามด้วยสวัสดีคุณสุจิตเครืออินนะครับสวัสดีคุณกิ่งทองพวงทองสวัสดีคุณสิริภาคล้ายการครับถามมาด้วยว่าดีเจกินข้าวหรือยังนะครับอิ่มเรียบร้อยแล้วสวัสดีคุณวีรพลทองวันครับแล้วก็มีสวัสดีท่านอาจารย์พนุรังสีทองนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณเป็นอย่างสูงครับมาดูข่าวนี้กันบ้างนะครับหลังจากที่ได้รับฟังพยากรณ์อากาศไปแล้วนะครับล่าสุดรายงานข่าวจาก NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับเลขาธิการปปส.กำชับเข้มสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนบูรณาการทุกหน่วยงานครับพร้อมสนับสนุนเครื่องมือปฏิบัติงานครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหะกมลเลขาธิการปปส.ครับพร้อมด้วยนายพงศิริชื่นบานผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค4และคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับฟังสถานการณ์และแนวทางป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21และค่ายศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับโดยมีนายชัยพจน์จรูนพงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมรับฟังบรรยายสถานการณ์ยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากท่านพันเอกสรณัฐนวลมณีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21ครับเลขาธิการปปส.ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารพรานที่21นะครับพร้อมเน้นย้ำข้อสั่งการสำคัญได้แก่1ครับเพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนบูรณาการกำลังและข้อมูลข่าวสารพร้อมกำชับติดตามความรับผิดชอบของหน่วยงานในพื้นที่อย่างจริงจังครับ2ครับสกัดกั้นนะครับการลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุพันธุ์ที่อาจจะใช้เป็นช่องทางลำเลียงยาเสพติดครับ3เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำรวจกำลังพลที่ยังไม่มีบัตรเจ้าพนักงานปปส.และดำเนินการตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง4ครับบูรณาการหน่วยงานและสนับสนุนเครื่องมือให้กับสำนักงานปปส.ภาค4ร่วมขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยบัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่24พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับและก็พัฒนาการใช้ระบบไลเซนเพลตเพื่อวิเคราะห์แจ้งเตือนข้อมูลยานพาหนะที่ต้องสงสัยครับ5กำกับการใช้สายข่าวและแหล่งข่าวให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดโดยกรณีจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากแม่ทัพภาคที่2ตามข้อสั่งการครับทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้พลตำรวจโทรุฑทพรรุฑพลครับขออภัยนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำกับติดตามหน่วยบัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่24และ35และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำกับติดตามหน่วยที่17และ49โอกาสนี้ครับเลขาธิการปปส.ได้มอบชุดตรวจสารยาเสพติดในปัสสาวะและรถยนต์กระบะจำนวน1คันให้แก่หน่วยทหารพรานที่21เพื่อสนับสนุนภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนสะท้อนความมุ่งมั่นของสำนักงานปปส.ในการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับขอบคุณข้อมูลจาก NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาถึงงานเพลงนี้ครับพูดถึงพี่น้องทหารพรานนะครับหรือว่านักรบชุดดำครับก็ให้นึกถึงงานเพลงนี้ที่ร้องโดยคุณแสนสุขแดนดำเนินครับมอบให้กับพี่น้องทหารพรานทุกท่านทุกคนครับคุณภาพเสียงอาจจะไม่ชัดใสเนื่องจากว่าเล่นจากแผ่นครั่ง
ต้นฉบับขนาด12นิ้วครับล่าสุดจากชนแดนอยากฟังคอยนวลที่สวนลำไยและเพลงขับร้องแก้เซยามแรงอยากฟังนักโทษรักครับมอบให้กับสาวที่อยู่ตลาดผักเสียงอดิสรค่ายพ่อขุนผาเมืองด้วยสักครู่ครับ

ยาใจคนจนครับหนึ่งในหลากหลายงานเพลงขอมาต่อกับเสียงร้องของลีโอครับรักนี้มีกรรมสวัสดีทักทายสาวแดนไกลครับสาวอ้อที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ครับสวัสดีครับ

จบลงด้วยเสียงร้องของคุณนกกระจิบอ่อนน้อมนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์ใหญ่หูกว้างครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายครับรายงานข่าวล่าสุดครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยดำเนินการเต็มที่ไม่ก้าวล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.เร่งดำเนินการนะครับเรียกบรรจุผู้สอบท้องถิ่นโดยสุจริตภายใน20ตุลาคมนี้ครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในกรณีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นครับเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาขังเวลาฝากขังนะครับโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้ครับการที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันตามกำหนดปล่อยตัวได้ไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงนะครับเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคารพกระบวนการและไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระนะครับสำหรับความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวนะครับจาก NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับ

คอยนวลที่สวนลำไยครับเสียงจากคุณออส 4S นะครับผมก็ลุ้นระทึกว่าเอ๊จะติดไม่ติดเนาะนะครับผ่านไปด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับได้รับผลกระทบกันอย่างเป็นวงกว้างครับล่าสุดนะครับหน่วยประชาการทหารพัฒนาเคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวบางบานครับซึ่งทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51ได้ยกครัวสนามน้ำดื่มสะอาดดูแลชาวบ้านเข้าพักพิงนะครับที่โรงเรียนวัดโคกฮิรันครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยประจการทหารพัฒนาสนับสนุนกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและชุดสนับสนุนร่วมกับอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงโรงเรียนวัดโคกฮิรันซึ่งอำเภอบางบานครับจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเป็นผู้ประสบอุทกภัยพร้อมสนับสนุนครัวสนามรถประปาสนามสำหรับผลิตน้ำดื่มสะอาดเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์และสุขขาเคลื่อนที่ครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่โรงเรียนวัดโคกฮิรันอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มสะอาดสุขาภิบาลและการเดินทางทางน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบวัดนะครับสามารถดำรงชีวิตในช่วงประสบอุทกภัยได้อย่างเหมาะสมพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็สอดคล้องตามความต้องการของพี่น้องประชาชนครับและในส่วนของสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับก็ได้จัดโรงครัวพระราชทานนะครับสนับสนุนพี่น้องประชาชนกันตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาครับสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับได้จัดโรงครัวพระราชทานโดยประกอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม3มื้อมีอาหารเช้านะครับข้าวไก่เทอริยากิโบโลล่าไก่จำนวน500กล่องครับอาหารกลางวันข้าวคั่วกลิ้งเนื้อไข่ต้มจำนวน500กล่องแล้วก็อาหารเย็นข้าวผัดพริกแกงใส่ไก่ใส่ถั่วฝักยาวนะครับชีสฟรายทอดจำนวน500กล่องรวมเป็น 1,500 กล่องนะครับต่อวันน้ำดื่ม 1,500 ขวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับณเขตชุมชนเขตลาดกระบังถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครครับขอบคุณข้อมูลข่าวนะครับจากฝ่ายกิจการพลเรือนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15และขอบคุณฝ่ายกิจการพลเรือนของสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์มายังรายการครับส่งกำลังใจเข้ามาอีกหนึ่งงานเพลงครับหลากด้วยเพลงนี้แล้วแคร์ทำไมผู้ชายอัมพรแหวนเพชรครับขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายขอบคุณทุกกำลังใจพบกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อพวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศดนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกชุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
3: ความรักชนะทุกอย่าง
4: จริงไหมล่ะ
3: ื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
7: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
8: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
7: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
9: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
10: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์

ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งธงชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับมาพบกับรายการเว้าหนัวหัวมวนครับวันจันทร์ฮอตวันศุกร์เอาไป2ฮอตไป3ครับทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมนุ่มตะวันครับเป็นผู้ดำเนินรายการและกับผู้ใดครับที่ฝากทางผลงานเพลงครับ0567087117คืนต้นรายการมาฝนฟ้าอากาศกันก่อนกันแล้วกันครับรายงานทางสภาพอากาศทางไหนฝนตกแดดทางไหนหนาวแดดทางไหนร้อนแดดว่ากันไปนะครับเนาะเมื่อนี้ก็วันที่9ตุลาคม2569แรม12ค่ำเดือน10ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศกันมื้อนี้เพิ่นว่าทางพุ่นครับทางภาคใต้ครับมีฝนตกหนักได้บางแห่งส่วนทางประเทศไทยตอนบนครับอาจมีฝนแต่ว่าน้อยลงครับมีฝนอยู่เล็กน้อยและก็ทางด้านตะวันออกของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทางด้านตะวันออกพุ่นครับยังคงมีฝนฟ้ากันอยู่จังใดก็ฝากทางพี่น้องเบิ่งอย่างสุขภาพทุกท่านทุกคนกันแล้วกันและก็ทางนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนและกระทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ครับพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางด้านตะวันออกของทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือและกระทางภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมยังคงพัดผ่านทางภาคใต้อ่าวไทยกันอยู่อันนี้ก็ยังคงมีฝนมีฟ้าแต่ก็ยังคงมีอากาศหนาวอากาศเย็นมาเริ่มมาแล้วเด้อฟ้าสั่นเนาะครับเนาะมื้อเช้านี้หนาวก็มื้อหวานนี่แดดครับช่วงเช้าก็ได้เอาเรื่องเบิ่งทางภาคเหนือกันครับมื้อนี้ลดลงน้อยลงครับเหลือ 10% เท่านั้นครับทางฝนทางฟ้าหลงอยู่เหลืออยู่ทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และก็ทางจังหวัดตากพุ่นล่ะส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมื้อนี้ก็ 10% ซ้ํากันครับฝนฟ้านี่ล่ะเนาะอยู่ทางบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีส่วนทางภาคกลางครับมื้อนี้มี 10% ครับอยู่ทางอุทัยกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามครับและก็ทางภาคตะวันออกมื้อนี้มี 10% ไหลกันตั้งแต่ทางพูนครับจันทบุรีและก็ทางจังหวัดตราดพุ่นล่ะเลี้ยวไปเบิ่งทางภาคใต้ครับมื้อนี้ฟังอ่าวไทยนี่ 60% เลี้ยวเบิ่งหลายก็มูเดว่าสันครับเปอร์เซ็นต์ฝนฟ้าอยู่ทางเพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับอันดามันมื้อนี้ 40% อยู่ทางภูเก็ตตรังสตูลครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับมื้อนี้ฝนฟ้า 30% ของพื้นที่ครับเรื่องทางฝนทางฟ้ายังคงมีอากาศร้อนก็ยังคงมาครับมาฝนฟ้ายังคงตกกันอยู่ว่าซั่นครับฝากเบิ่งแยงสุขภาพทุกท่านทุกคนกันแล้วกันเนาะครับเนาะเอาหันใส่การลำทางผลงานเพลงกันครับฝากกันไว้มักษาอ้วนรักคนอ้วนนี่แหละจากทางคุณยายอ่อนทางห้อยคอยเปิดถือบ่เนาะว่าซั่นเนาะครับเนาะคันสีเปิดให้ถือใจบอกว่าให้บอกซื้อเพลงกับผู้ร้องเนาะครับเนาะบางเทื่อเปิดขึ้นมาแล้วมันหลายแท้ครับบางเทื่อก็คันเพลงตลาดนี่คือสิเข้าใจอยู่เนาะเอ้คันมุงคงบนแคนบอกมาก็คือสิเปิดให้ตรงอยู่ดอกบางเทือก็ยานเปิดบ่ถึกอกถึกใจนี่แล้วนะครับเนาะจังได๋ก็อ้วนคือกันนี่แหละอสิอ้วนบ่ซ้ํากันมักสาวอ้วนรักคนอ้วนครับเป็นเวอร์ชั่นทางฝั่งสาวพุ่นละเสน่ห์เมืองลาวเนาะครับเนาะผู้หลองผู้หลําก็ได้ฝากให้ฝากหาไปทางพุ่นครับฝากไปหาทางคุณยายแต๋วแม่ไม้โคขมิ้นทางพ่อตาทางแม่ยายน้ําพึ่งทางคุณแม่ยายกี้ทางกกไว้หนวลพุ่นแดและก็ทางป้าอ้อยครับคาดบ่ได้แม่น้องแฟมทางป้าสแกอีกท่านหนึ่งก็แล้วกันเนาะจากทางคุณยายอ่อนทางห้อยคอยฝากกันไว้ครับส่วนทางผู้ค้างผู้ค้ากันได้ครับทางผลงานเพลงจากทางคุณยายน้องทีมกําไฟจวบเนื้อครับบ่ยากเจอหน้ากู้กรณีครับมนแขนแก้นคุณครับฝากให้ฝากหาขาประจําคือเก่าคือเดิมเหมือนเก่ากับไปฝากไปทางพูนครับฝากไปหาทางคุณยายตู้ครับแม่สมานแม่สลายยายเสถียรตาทัดฟังดับครับป้าสมหวังทางพ่อทางแม่ยายกึ่มยายเนียบยายน้องมอสนาซายายสุพียายน้องแฟมยายทำตาหงมันเนินสาวหนุ่ยบรรทุ่งยายแจงยายเชยยายบัวหังแล้วก็ทางคณะแม่ๆครับชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินทุกท่านทุกคนให้กันแล้วกันส่วนทางนุ่มรับสองเพชรบูรณ์ครับนานุ่มเพชรบูรณ์ครับนาหักอิหลีหรือหักเล่นเนาะครับเนาะเอกพลมนตาการครับฝากหาทางสาวรับสองเพชรบูรณ์ทุกท่านทุกคนกันแล้วกันและก็จากทางพี่สาวตานเดียวครับวิ่งว่าวครับขมอดพรขุนเดชครับฝากไปหาทางคุณยายก้อยปิงพุ่นแดแม่ยายถูพี่ลงเผาประตูลุงตัวนุ่มนวังครับนุ่มผักบุ้งยายปันสวนยายเนียบยายน้องสไปร์สาวผักหวานน้องสาวป่าบงพ่อพิพงไมตวิทร้านเสริมสวยเอมมี่อีกท่านหนึ่งก็แล้วกันครับฝากกันไว้สามท่านสามผลงานเพลงชวดกันรวบมวลกัน

เอาเรียบร้อยไปครับ3ผลงานเพลงม่วนๆครับนะจากทางพี่สาวลมกาวฝากกันมื้อนี้ก็ว่าเมาสู่เพลงเด้อว่าซั่นครับฝากเป็นกำลังใจให้กันอยู่ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับกำลังใจจากทางพี่สาวทางลมกาวครับติดตามรับฟังกันอยู่สม่ำเสมอว่าซั่นเนาะครับเนาะบ่ทิ่มบ่ปากกันดอกว่าซั่นเพิ่นว่าเอาหันมาใส่ทางข้าวกันได้ครับหยิบยกมาฝากว่าสิเว้าตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเมื่อวานนี้เวลามันไล่หลังแดครับว่าสิเว้าแล้วก็สิยานเบิดเวลาเวลาก่อนว่าซั่นเนาะสำหรับทางเงินเยียวยาคุ้มผู้เปราะบางนี่แหละปีงบประมาณปี2019งวดแรกก็สิเริ่มปีวันที่9ตุลาคมเช็คสิทธิ์ปฏิทินโอนเงินครับอันนี้ก็แจ้งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าทางกระทรวงพม.นั่นแหละกระทรวงพม.เบิ่งวิทยุฟังเบิ่งเทียบวงทีวีก็กระทรวงพม.นี่แหละเนาะและกระทางกรมบัญชีกลางครับเพิ่นพร้อมโอนเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางครับประจำปีงบประมาณปี2570ปีงบประมาณปี70เนาะโดยงวดแรกจะจ่ายในวันศุกร์มื้อนี้ครับวันที่9ตุลาคมนี้ซึ่งกลุ่มเปราะบางที่สิได้รับเงินช่วยเหลือประกอบไปด้วยครับเด็กแรกเกิด6ขวบ1ถึง6ขวบนี่แหละก็สิได้รับเงินอุดหนุนบุตรครับผู้ใดอยากได้ก็ต้องมีลูกเด้600บาทครับส่วนผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่สิจ่ายเป็นขั้นบันไดเริ่มตั้งแต่600ไปยัน 1,000 บาทส่วนผู้พิการจะได้รับเบี้ยความพิการจำนวน800และกระละ1,000 บาททางนี้ครับสามารถตรวจสอบปฏิทินการใช้เงินประจำปี70ดังนี้ครับสำหรับรายละเอียดเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางก็คือเงินอุดหนุนบุตรนี่ก็เด็กแรกเกิดจนฮอตอายุ6ขวบนั่นแหละรับเงินอุดหนุนบุตรจำนวน600บาทและก็เบี้ยยังชีพครับผู้สูงอายุตามอายุครับ60ฮอต69ก็สิเป็น600เนาะ70 79 700บาท80 89นี่ก็800บาท90ปีขึ้นไปครับระยะรับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาทครับเนาะและก็เบี้ยผู้พิการครับผู้พิการมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทครับและก็ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาทและก็กรณีต้องการตรวจสอบสิทธิ์ครับสถานะการรับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางเงินอุดหนุนบุตรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและก็เบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณปี2570สามารถเช็คผ่านทางช่องทางได้ที่ทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเงินเด็กและกรมบัญชีกลางครับทางคอลเซ็นเตอร์ลงโทรสอบถามเบิ่งกระไดคันมีปัญหาและกระศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดครับและก็สามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพม.นั่นแหละกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าย่อสั้นๆกับพม.นี่แหละเนาะ1300ได้ตลอด24ชั่วโมงและกระทั่งกรมกิจการผู้สูงอายุครับอันนี้ก็โทรตรวจสอบได้เหมือนกันกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอันนี้ก็สามารถโทรสอบถามหากมีข้อสงสัยหรือว่าคาดเกินอย่างใดก็สามารถตรวจสอบโทรสอบถามได้เบิดเบอร์สันเนาะครับเนาะอันนี้ก็เอามาเบาสู้กับฟังจิบจกมาฝากกันกันแล้วกันครับเอาหันมาใส่ทางกรำทางผลงานเพลงกันต่อกันแล้วกันครับสำหรับผู้ค้างผู้ขากันอยู่จากทางป้าสมหวังคุ้มดารากำไฟจะวนเหนือครับจะเบาหายจะเบาเสียสาวจะพินจินตลาดพุนลาฝากให้ฝากหาครับประจำคือเก้าคือเดิมครับบ่สิเป็นทางคุณย่าน้องอายยายน้องดิมและก็ทางคุณยายแบงค์ยายแบมยายเนี้ยบยายเสถียรครับยายน้องตูนแม่น้องเดียแม่น้องเค้กมุนแดลุงสุรีบ่าวฉันปู่น้องแตงไทยแม่น้องกระตังแม่ยายกึมพ่อยายกึมยายสะคอนยายบางยายน้อยยายหนักครับครูแม่สมานและก็ทางคุณแม่สารายตาหงมันเนินลุงดิบ้านเท้าสาวเมืองสิงห์ตาหนุ่มสามร้อยยายปู่ยายสุพียายน้องแฟมสาวหนุ่ยบ้านทุ่งยายกล้วยปิ้งคัดบดได้ชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินทุกท่านทุกคนและก็ทางพูนครับจากทางคุณแม่ทางโจโบเหนืออมตะรักเนาะอมตะรักของทางพินิษฐ์สาธิตทองจันทร์ฝากให้ฝากหาทางพี่ทางน้องทางแฟนรายการทุกท่านทุกคนให้กันแล้วกันและก็จากทางพี่สาวทางตลาดผักครับสาวตลาดผักสายลมแห่งหลักครับการะเกดอาสยามฝากคักๆไปทางไอเซมันครับแหล่งกันแล้วกันจากทางพี่สาวทางตลาดผักฝากกันไว้เอาอีก3ท่าน3ผลงานเพลงขับจวดกันรถมวนกันรถครับ

คันความจริงแม่นไผไผกะฟังแจงคันหักหลายแหงแหงต้องนอนแขนนอนคังคำว่าความผิดหวังย่อมเจ็บปวดรัวราวเสมอดำซ้ำกันใจผมเองบ้างนี่นั่น

เอาเรียบร้อยกันไปครับ3ผลงานเพลงมวลมวานครับทางสายลมแห่งหลักทางพี่สาวทางตลาดผักคุณละฟากกันไว้เนาะแล้วก็ทางอมตะรักครับทางกำไฟจุบเหนือเจ้าบ่หายครับทางป้าสมหวังคุ้มดารากำไฟจุบเหนืออีกท่านหนึ่งก็ฝากกันไว้เรียบร้อยกันไปเสนีสายสินกันแล้วล่ะเนาะและกระทางพี่ครับเดี๋ยวเบิ่งเวลาเวลา 14:55 นาทีฝากกันไว้เพลงปิดท้ายรายการอัศยาวเดียอัศยาวเดียของทางพอเข้าโพสฝักใหญ่กับทางคุณแม่ประธานทางคุณแม่ประธานครับก้มน้องกอดนอนกับทางจุ๊บน้องก็นอนฝากกันไว้หมัดใส่กันปิดท้ายรายการให้กันแล้วกันเนาะครับเนาะเอาสุดท้ายนี้ก็หนีจากกันในขอพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงสู้ผู้สู้คน

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtaraf.mi.ts
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อพวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
4: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักคักแท้ๆ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการสู่ผู้สู่คนสู่มองสู่แกนะครับช่วงนี้ก็มาพ่อกับรายการกีฬาหน้าฟังมื้อนี้ก็พ่อกันวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569มื้อนี้ก็ตรงกับแรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับกับมาพ่อกับผมนุ่มน้องค่ายเป็นผู้ดำเนินรายการให้พี่ให้น้องรับฟังบ่าย3ฮอด4โมงแรงทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชา

อาสัมมอบไปทางพุ่นละบ่าวขี้ดื้อไอซี่ยามแรงแน่ว่าสันแล้วก็อีเพลงหนึ่งครับจากปอนั่นแหละครับสาวอีสานอาไลนะครับมอบไปทางเมย์ประธานไปไหมตะบอดนะครับช่วงแรกอะสามผลงานเพลงครับ

สายลมไหลพันขึ้นเมืองอุดรก้อนเมฆยาวสาวเล็ดแห้งสะอื้นเย็นให้สุลอบึงเหลือแห้งหึงลืมนั่งซ้ำไปฝุ่งบ่ยุ่งเกี่ยวลืมข้าวเหนียวปนเกียดโมลืมสิ้นแม่กินฟังและนั่งนอนข้างนอนให้หัวใจแตกเป็นเสียงเสียงปากไปให้อายใต้สู่ผู้อยู่

ครับผมก็จบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงนะครับยังคอยที่ซอยเดิมนะครับจากนุ่มลมศักดิ์นะครับแล้วก็คำดีๆที่อยากบอกจากสาวตลาดผักเสียขอบคุณครับแล้วก็สาวอีสานอะไรนะครับจากป่อหน้าแรงช่วงนี้ก็มาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬาหน้าฟังกันจักหน่อยครับมื้อนี้ก็จะเอาเรื่องนักฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินานะครับกัปตันทีมก็คือลีโอเนลเมสซี่นะครับที่ประกาศลาทีมชาติไปแล้วนะครับสำหรับเมสซี่ครับอำลาทีมชาติสุดยิ่งใหญ่ครับอาร์เจนตินาถล่มเบนิน3ประตูต่อ0ครับเมสซี่ยิง1จ่าย2นะครับตำนานหมายเลข10ครับปิดฉากย่างสมบูรณ์แบบลิโอเนลเมสซี่ครับยิง1จ่าย2ในนัดอำลาทีมชาติพาอาร์เจนตินาถล่มเบนิน3ประตูต่อ0ท่ามกลางแฟนบอล 85,000 คนพร้อมจารึกสถิติสุดยิ่งใหญ่ครับ208นัด126ประตูและแชมป์โลกในความทรงจำนะครับสำหรับลีโอเนลเมสซี่นะครับยอดนักเตะเจ้าของรางวัลบัลลองดอร์นะครับ7สมัยปิดฉากเส้นทางรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังทำ1ประตูกับอีก2แอซิสต์พาทัพฝ่าขาวเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลนัดกระชับมิตรเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับท่ามกลางแฟนบอลกว่า 85,000 คนที่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ณเอสตานิโอโมนูเมนทันนะครับกรุงบัวโนสไอเรสนะครับเกมนี้ถือเป็นนัดสุดท้ายในสีเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาของดาวเตะวัย39ปีโดยลีโอเนลเมสซี่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงพร้อมแกนหลักชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022บ่ว่าจะเป็นเอมิเลโนมาร์ติเนสนิโคลัสโอตาเมนดีนะครับแล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสอเล็กซิสแมคคาริเตอร์โรดิโกเดปอและฮูเลียนอัลวาเรสนะครับบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความซาบซึ้งเมื่อถึงนาทีที่10นะครับแฟนบอลร่วมกันจุดพลุเฉลิมฉลองพร้อมเสียงปรบมือดังกึกก้องจากทั้งเพื่อนร่วมทีมทีมงานสตาฟและนักเตะทีมเยือนและแฟนฟุตบอลทั่วสนามเพื่อยกย่องตำนานหมายเลข10ที่สร้างความสุขให้กับชาวอาร์เจนตินามายาวนานกว่า2ทศวรรษนะครับด้านผลงานในสนามครับเมสซี่ยังคงแสดงให้เห็นถึงคุณภาพระดับโลกโดยแอคซิสให้นิโกซาโอตาเมนดีนะครับยิงขึ้นนำในนาทีที่48นะครับก่อนใจให้นิโกปาดบวกประตูที่2ในนาทีที่61และปิดท้ายค่ำคืนแห่งความทรงจำด้วยการสังหารจุดโทษเข้าไปในนาทีที่71ช่วยให้อาร์เจนตินาคว้าชัยเหนือเบนิน3ประตูต่อ0อย่างงดงามตลอดการรับใช้ทีมชาติชุดใหญ่ครับนับตั้งแต่ปี2005เมสซี่ลงสนามร่วม208นัดนะครับยิงได้126ประตูพร้อมทำ67แอซิสต์นะครับกลายเป็นทั้งดาวยิงสูงสุดและหนึ่งในนักเตะที่ลงเล่นหลายที่สุดในประวัติศาสตร์ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับนอกจากสถิติอันยอดเยี่ยมแล้วเจ้าตัวยังพาทีมคว้าแชมป์ระดับระนาชาติ4รายการได้แก่ฟุตบอลโลก20221สมัยโคปาอเมริกา2สมัยฟินาลิสซิมา1สมัยการอำลาครั้งนี้จึงบ่แม่นเพียงการปิดฉากอาชีพนักเตะทีมชาติของหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ๆนะครับและจะถูกจดจำในฐานะคำขึ้นแห่งตำนานที่แฟนฟุตบอลทั่วโลกบ่มีวันลืมนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากตำนานนักฟุตบอลนะครับกลับมาฟังผลงานเพลงกันต่อครับเพลงต่อไปก็จากแม่ประธานนะครับน้องมีผัวแล้วมอบไปทางพุ่นละป่อหน้าแรงพ่อข้าวโพดฝักไงนุ่มลมสักแน่ทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็จากแม่ลมเก้าครับเรารอเขาลืมมอบไปทุกเสียงทุกสายพิเศษเอาเสียงใจนะครับแล้วก็จากทางแม่ยายแต๋วนะครับสาวเผลอเผลอมอบไปทางพุ่นละเย่อ่อนห่วยคอยแล้วก็หน้าไม่รอว่าสั้นอีก3ผลงานเพลงครับ

ครับผมกระจบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงนะครับจากแม่ประธานนะครับน้องมีผัวแล้วนะครับแล้วก็จากแม่ลมเก่านะครับเรารอเขาลืมแล้วก็จากทางแม่แต๋วครับสาวผัวเผลอ มักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง056-708-717ครับผมเห็นหาพ่อจะได้รับรองนุ่มน้องค่ายเปิดให้พี่ให้น้องรับฟังแน่นอนครับมาฟังผลงานเพลงกันต่อดีกว่าครับเพลงต่อไปนี่จากทางปัดติ๋วนะครับห้วยโป่งน้ำนะครับใต้ต้นสะแบงนะครับแล้วก็จากนุ่มอีเลิศนะครับหักเมียใหม่หลายกว่าเมียเก่าว่าสั้นหมอบไปทางพุ่นละห่วยไรให้ปูให้ยาทางห่วยไรนะครับแล้วก็ไม่รอแล้วก็อีกเพลงนึงครับจากพ่อข้าวโพดฝักใหญ่นะครับสุดบูชาว่าสั้นหมอบไปทางพุ่นละแม่ประธานผู้เดียวแค้นๆเลยว่าสั้นเป็นว่ามาฟังอีก3ผลงานเพลงมวลๆครับ

ครับผมกระจบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงไต่ต้นสะแบงนะครับจากป้าติ๋วห้วยป้องน้ำนะครับแล้วก็จากนุ่มมีเลือดครับฮักเมียใหม่หลายกว่าเมียเก่าแล้วก็จากพ่อข้าวโพดฟังไงครับสุดบูชาเนาะเอาเวลาก็ใกล้สิเบิดแล้วครับพี่น้องส่งท้ายได้อีก1ผลงานเพลงนะครับจากทางวังขาวนะครับเฮ็ดเอ่ยผักแท้นะครับสำหรับเปิดบ่ทันกะทางยายกีครับขอมอเตอร์ไซค์ห่างมาแล้วก็สาวตันเดียวครับขายก้อยค่อยอายนะครับแล้วก็นุ่มเลี้ยงไก่น้ำก้อนะครับม่นขังลังกาวีแล้วก็จากโจโวเนื้อนะครับจ้าลงบ้างครับเอาไปมือหน้านะครับมื้อนี้เปิดบ่ทันดีอาสำหรับมื้อนี้นุ่มน้องค่ายก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องแฟนได้กันสู่ผู้สู่คนสู่มองสู่แกนะครับที่รับฟังรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะพอกันไหมครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

วกคุณกำลังเสียเงินแกไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกครอบครัวอยู่กับผมมนตรีนิ่มนวลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มารายงานตัวให้กับท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่เวลานี้เวลาเดิมครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ด้วยกันในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบวิทยุ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th นะครับและในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราสักครู่นึงก่อนแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อไปฟังกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกร็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: ภาวะลูกพุทธะหลายๆคนเนี่ยกำลังคิดว่าลูกของตัวเองประสบกับปัญหาพัฒนาการอยู่หรือเปล่าบางคนคิดไปว่ามีพัฒนาการปัญหาเรื่องของการได้ยินหรือเปล่าใช่ไหมคะผ่านไป1ขวบแล้วทำไมลูกของเรายังพูดป๊ะกับนะไม่ได้เลยโอ้โหคิดกันแบบว่าแพนิคมากๆใจเย็นๆก่อนค่ะวันนี้ซีนนะจะพาทุกๆคนไปพบกับศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ชนชัยยะฝ่ายกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลศุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปพบกับคุณหมอกันเลยค่ะ
2: พัฒนาการด้านเด็กผู้ช้านะครับเราเรียกรวมๆว่าเป็นพัฒนาการด้านภาษาที่ล่าช้าก็คือแปลว่าไม่ได้เป็นไปตามวัยที่ควรจะเป็นในแต่ละอายุถ้าจะแบ่งง่ายๆนะครับพัฒนาการทางด้านภาษาเนี่ยแบ่งเป็น2อย่างก็คือความเข้าใจภาษานะครับแล้วก็การพูดหรือการแสดงออกทางภาษาการที่เด็กจะพูดสื่อสารได้นะครับสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเด็กจะต้องเข้าใจภาษาก่อนยกตัวอย่างนะครับเด็ก1ขวบเด็กจำเป็นที่จะต้องเข้าใจนะครับคำสั่งง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่บอกลูกนะครับโดยที่เป็นคำสั่งที่มีท่าทางประกอบยกตัวอย่างเช่นพ่อบอกว่าสวัสดีครับแล้วพ่อทำท่าสวัสดีนะครับลูกทำตามอย่างเงี้ยแปลว่าลูกเริ่มเข้าใจหลังจากนั้นนะครับประมาณสักขวบครึ่งนะครับเด็กก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้ท่าทางประกอบแล้วความเข้าใจภาษาจะมีความซับซ้อนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นพอ2ขวบเด็กต้องเข้าใจ2คำสั่งต่อกันได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับพอบอกว่าลูกไปหยิบบอลแล้วเดี๋ยวมานั่งเก้าอี้ตรงนี้อย่างเงี้ยครับเด็กราวๆ2ขวบจะเข้าใจคำสั่งนะครับ2คำสั่งที่ต่อเนื่องกันได้ครับหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปนะครับช่วงประมาณขวบครึ่งเนี่ยเด็กจะต้องเริ่มรู้อวัยวะของตัวเองง่ายๆเวลาคุณพ่อคุณแม่บอกนะครับเราให้เด็กชี้นะครับอันไหนตาอยู่ไหนหูอยู่ไหนจมูกอยู่ไหนลูกเริ่มชี้ได้นะครับ 2-3 อวัยวะจนกระทั่งถึงราวๆ2ขวบเนี่ยเด็กจะรู้อวัยวะของตัวเองเนี่ยได้เกือบทุกส่วนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการด้านภาษาโดยเฉพาะความเข้าใจภาษานอกจากนี้นะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนลูกนะครับเช่นอ่านหนังสือกับลูกไปเรื่อยๆพยายามพูดคำศัพท์ในหนังสือเช่นรูปภาพนะครับว่าตัวไหนหมาตัวไหนแมวแล้วถ้าลูกชี้ได้นะครับซึ่งเด็กอายุประมาณสักขวบครึ่งเนี่ยจะเริ่มชี้นะครับรูปภาพตามที่บอกได้ถ้ารูปเราเนี่ยค่อนข้างไวอาจจะชี้ได้ก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกเรื่องของความเข้าใจภาษาต่อมาก็คือเรื่องของการพูดสื่อสารนะครับหรือการแสดงออกทางภาษาเด็ก1ขวบนะครับก็จะต้องเริ่มพูด1คำที่มีความหมายคำที่เด็กจะมักจะเริ่มพูดได้ก่อนก็คือพ่อแม่นะครับหรือชื่อของคนเลี้ยงดูหลังจากนั้นพอเป็นคำของคนใกล้ชิดเด็กจะเริ่มมีคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆเช่นมัมอย่างเงี้ยนะครับที่แปลว่ากินนะครับไปอย่างเงี้ยครับเป็นการบอกสัญญาณบอกพ่อว่าไปพาออกไปข้างนอกหน่อยประมาณนี้นะครับจนกระทั่ง2ขวบนะครับเด็กจะต้องมีคำศัพท์เนี่ยอย่างน้อยประมาณ50คำที่มีความหมายแล้วเด็ก2ขวบเนี่ยจะต้องมีการพูด2คำนะครับที่มีความหมายแตกต่างกันเนี่ยมาต่อกันได้หลังจากนั้นประมาณ3ขวบจำง่ายๆว่าเด็กจะต้องพูดมี3คำเป็นประโยคนะครับก็คือมีประธานกิยากรรมจนกระทั่งพอโตขึ้นสัก4ขวบนะครับเด็กก็จะต้องเริ่มเล่าเรื่องต่างๆได้นะครับเพราะว่าเด็กช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นวัยที่ไปโรงเรียนอนุบาลแล้วแต่ว่าเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าหรือพูดช้าก็คือพัฒนาการต่างๆเหล่านี้มันไม่เป็นไปตามวัยที่ควรจะเป็นดังนั้นเนี่ยปัจจุบันก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกมาปรึกษาเร็วเลยครับบางคนก็คือตั้งแต่ขวบครึ่งที่เริ่มสังเกตเลยว่าลูกเรายังไม่มีคำศัพท์เลยแม้กระทั่ง1คำที่มีความหมายในประสบการณ์ที่ทำงานพบเลยนะครับว่าบ้านเด็กผู้ช้าส่วนใหญ่ลองถามดูก็ได้ครับจำนวนมากเลยเกินร้อยละกว่า90ขึ้นไปที่เพราะว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับที่เปิดสื่อหน้าจอนะครับอันที่2คือเป็นปัจจัยที่จากผู้เลี้ยงดูอย่างที่กล่าวก็คือผู้เลี้ยงดูเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยหรือสอนเด็กคือพูดง่ายๆว่าอยู่ในห้องเดียวกันก็ตามแต่เดาใจเด็กได้ว่าต้องการอะไรแต่ว่าไม่ได้พยายามแบบพูดสื่อสารกับเด็กนะครับปัจจัยที่3คือเรื่องกรรมพันธุ์นะครับเราก็พบเหมือนกันว่าถ้าพ่อหรือแม่นะครับมีประวัติว่าพูดช้าในครอบครัวอันนี้ครับก็จะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆนะครับที่อาจจะทำให้เด็กพูดช้าก็คือเรื่องของการได้ยินหรือปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยที่เด็กหลายคนที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกำหนดมีปัญหาทางด้านระบบประสาทนะครับเช่นเป็นโรคลมชักมีโรคเกี่ยวกับใน สมองต่างๆเนี่ยครับก็เป็นผลทำให้พัฒนาการช้าแล้วก็พูดช้าตามมาได้ครับสำหรับอีกภาวะหนึ่งที่เราเจอในเด็กพูดช้าซึ่งปัจจุบันก็จะเจอมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเด็กภาวะออทิสติกหลายคนเนี่ยภาวะออทิสติกเนี่ยหรือบางคนถ้าเราเรียกรวมๆกันเราเรียกว่าเป็นออทิซึมสเปกตรัมคำว่าสเปกตรัมแปลว่าอาการเนี่ยมีตั้งแต่น้อยมากจนกระทั่งถึงบางคนเนี่ยเป็นเยอะมากคนที่เป็นอาการน้อยมากเนี่ยผู้ปกครองบางคนคิดว่าลูกฉลาดซึ่งปัจจุบันเราเจออย่างนี้มากเลยปัจจุบันเนี่ยสื่อหน้าจอก็มีผลแน่นอนเพราะหลายคนก็คือจะได้เคยได้ยินว่าเพราะว่าเป็นออทิสติกเทียมคำนี้จริงๆไม่ค่อยอยากให้ใช้มากเพราะว่าหลายครั้งพอคิดว่าเป็นเทียมเนี่ยก็เลยคิดว่าลูกเราไม่เป็นอะไรอันนี้มีงานศึกษาหลายประเทศทั่วโลกเลยทั้งที่เราทำที่จุฬาเองด้วยนะครับเด็กที่ใช้จอตั้งแต่อายุน้อยๆเป็นปริมาณมากๆแล้วก็เป็นรายการที่เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เหมาะกับเด็กนะครับอันนี้จะทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับผู้ปกครองแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะพูดช้าพัฒนาการช้าแล้วก็เด็กออทิสติกได้ครับเด็กอยู่กับคนจะดีมากกว่าอยู่กับสื่อหน้าจอมันมีข้อมูลเลยนะครับจากที่ Harvard University เนี่ยศึกษาพบว่าทุกวินาทีที่เราเล่นกับลูกเซลล์ประสาทสมองที่มีการเชื่อมต่อกันเนี่ยประมาณเป็นล้านโครงข่ายมีการทำงานการเลี้ยงลูกในปัจจุบันเลี้ยงเด็กในปัจจุบันเราต้องวางแผนเพื่อจะนึกถึงเขาในระยะยาวคือต้องเรียนว่าไม่มีอะไรที่สายเกินไปผู้ปกครองจำเป็นต้องยอมรับก่อนว่าลูกเราเนี่ยพัฒนาการล่าช้าจริงหรือเปล่าถ้าซ้ำร้ายบางคนเป็นออทิสติกร่วมด้วยถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วยอมรับรีบช่วยเหลือลูกเร็วหลายบ้านรีบปิดสื่อหน้าจออันที่สองชวนลูกมาเล่นมากขึ้นยิ่งลูกอยู่เป็นกลุ่มเด็กออทิสติกเนี่ยเหมือนปิดโลกส่วนตัวทำยังไงก็ได้เข้าไปเล่นกับเขาอะเนี่ยเวลาผมเล่นกับเด็กเนี่ยยิ่งเด็กออทิสติกเนี่ยเด็กหลายคนหันมามองหน้าเลยครับแบบการที่เขามามองหน้าเนี่ยเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าเขากำลังเปิดโลกของเขาดังนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าลูกเราอาจจะมีความแตกต่างหรือล่าช้าไม่เข้ากับวัยไม่สมวัยที่ควรจะเป็นควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อให้ประเมินแล้วก็วางแผนการช่วยเหลือถ้าเรายิ่งทำได้อย่างเร็วเนี่ยแน่นอนมันจะส่งผลดีต่อตัวเด็กมากแล้วก็ส่งผลดีต่อครอบครัวแน่นอนนะครับ
1: เห็นไหมคะว่าปัญหาต่างๆนั้นไม่ได้น่ากังวลอย่างที่คิดคุณพ่อคุณแม่สบายใจได้นะคะชาวสุขภาพที่ดีวันดีเราสร้างได้ติดจอรอตุลาจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆนะคะสุขภาพแบบไหนมาให้ทุกคนได้ติดตามอย่าลืมนะคะกด subscribe ด้วยกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยกดกี่ทีก็ได้คอมเมนต์ข้างล่างได้ไหมได้เลยนะคะเจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และระบบวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆ ท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายปิติผู้ช่วยนายยกเทศดนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้
1: การใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้ามมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ห่างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
7: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
8: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์

คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: หรือเป็น
1: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับเด็กๆ

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับถึงเวลา5โมงแรงถึง6โมงแรงก็เจอกับโกข่าวที่นี่แหละวส921นะครับอำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเราชื่อเต็มๆก็สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยออกอากาศผ่าน2ช่องทางนะครับ FM 99 MHz AM 972 KHz ทุกวันพบกันนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวดำเนินรายการโดยโกข่าวเอาเรื่องราวต่างๆนานามาเล่ามาพูดมาคุยกันส่วนมากก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนั่นแหละนะเรื่องใกล้ตัวซะส่วนมากช่วงนี้เพราะว่ามีกิจกรรมของมนุษย์มนามันเยอะเหลือเกินนะครับมีทั้งเรื่องดีเอาให้เป็นตัวอย่างเรื่องที่เขาดื้อๆกันก็เอาไว้ตั้งรับกันเผื่อเจอแนวนั้นจะต้องตั้งรับกันยังไงถือว่าเราเหมือนทักซ้อมกันทางอากาศไปในตัวเนาะคอลเซ็นเตอร์หลอกมาอย่างนี้นะตาขาวเคยพูดไว้เคยบอกไว้แล้วบอกไม่ได้กินแล้วกวาดกันว่ากันไปเนาะล้วนแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแหละส่วนมากนะครับรายการนี้มาพูดมาคุยแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ได้ชวนกันไปเล่นไฮโลแต่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยประมาณหกโมงเย็นไปบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นบ่แม่นหรอกวะหรือไปปอกดงปอกแดงนะขาดขาอยู่พ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านไหนขาดขานะฟังเสียงนี้แล้วไปเด้อว่าจันบ่แม่นนะนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแนวนั้นก็คือควรเอามาเล่าไหมล่ะ ชวนดีๆทั้งนั้นนะครับคุยกันเรื่องดีๆคุยแต่เรื่องเราว่าตรงไหนมีปัญหาแก้กันยังไงอะไรที่พูดมาตรงมาเตือนกันนะครับคุยกันได้ทั้งหมด7วันเต็มๆเอาเรื่องอะไรมาคุยนักกันหนาเนาะตาขาวว่างั้นนี่เรื่องมนุษย์เราอะถ้ากรณีเรามองอะเนาะเราไปที่ไหนเนี่ยเห็นเรื่องอะไรเนี่ยจำไว้เรื่องดีก็เอามาเผยแพร่นะครับเนาะเรื่องไม่ดีเอามาบอกต่อระวังด้วยวัดกันอันตรายนะตัวนี้สำคัญต้องมีการตั้งรับยังไงก็พูดกันไปนะครับบางคนถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญหรือนึกไม่ถึงก็ไม่เอามาพูดมาคุยเวลาทำรายการวิทยุนะบางสถานีนะพวกขาวฟังแล้วก็บางครั้งบางคราวเขาก็ได้แต่เนื้อหาสาระวิชาการแต่ในเรื่องราวรอบตัวบางทีเขาก็ไม่ได้พูดมาคุยให้ฟังแต่ของโกข่าวเนี่ยเน้นกรณีช่วงจังหวะค่ำๆบ่ายๆก็คุยเรื่องบ้านๆนี่แหละเนาะคุยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดินฟ้าอากาศใช่ไหมบ้านๆไหมถ้าไม่กรวดกรานดินฟ้าอากาศเลยเนี่ยไม่แงนมองดูฟ้าก็หน้ามองดินออกจากบ้านเนี่ยไปเจอน้ำท่วมไปเจอพายุนะไปเจอในเรื่องราวของลูกหงลูกเห็บเห็นไหมลูกมะพร้าวเงี้ยเห็นไหมลมกันโชคแรงลูกมะพร้าวหล่นใส่หัวเมื่อกี้ถ้าดูเรื่องของกรณีดินฟ้าอากาศน่าจะรู้ลมแรงสมควรไม่แอบอยู่ต้นมะพร้าวไหมนะเห็นไหมมันจะได้ตั้งรับถูกนะครับเพราะฉะนั้นดินฟ้าอากาศอย่าประมาทนะครับเพชรบูรณ์บ้านเราวันนี้เป็นยังไงช่วงกลางวันนะประมาณสักพอถึงช่วงบ่ายมันก็ยังมีแดดจ้าอยู่นะแต่พอค่ำมาเอาแล้วตรงเลยครับกรณีเขามีการทักท้วงขึ้นมาทักทายบอกว่านี่แหละพยากรณ์อากาศมีหลุมฟ้าหลุมฝนพันในเขตเพชรบูรณ์ของเรานะแล้วก็มีลมกันโชคแรงมีคว้าแลบปั๊บไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งกวยฉายลงมาจากก้นเมฆดูท่าทางแล้วนะรามาสูรเมาเบียอยู่แต่ที่ส่งกวยลงมาคือใครผ่าเปรี้ยงปร่างลงมาแล้วบริโภคกันอีกนะตอนนี้ไม่ต้องเน้นเมฆลาแล้วโมโหที่ไหนเปรี้ยงตรงนั้นเนี่ยยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการติดตามพยากรณ์อากาศเพชรบูรณ์อากาศว่าเราไปงี้นะกรุงเทพและปริมณฑลยังมีฝนฟ้าตกเป็นวงกว้างของเก่ายังล้างไม่เสร็จน้ำยังไม่ลดยังไม่แห้งเลยนะครับชุมชนร่มเกล้ามาอีกแล้วนะครับน้ำก็เริ่มเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปทำธุระป่าปังก็ดูดีๆไปถามปลายทางให้ชัดเจนถ้าถามได้นะถ้าทำไม่ได้ก็ศึกษาดูว่าตรงนี้น้ำท่วมไหมอะไรต่างๆนานาในตามเครื่องมือในมือถือของเรานั่นแหละเห็นหมดแหละเนาะพิมพ์เข้าไปถามเอองค์ AI อย่าไปในคลองจันตอนนี้ซอยนั้นซอยนี้น้ำแห้งไหมเอตอบเลยถ้าไปเจอแห้งก็แห้งถ้าเปียกก็เปียกแล้วว่าระวังปลิงเด้อนั่น AI ตอบมาเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้ AI ตอบได้หมดนะครับลองถามก็ไปดูจะไปเขตไหนเนาะแล้วก็ในทิศทางของกรณีลมนะตอนนี้ถ้าจะเที่ยวทะเลนี่ไม่เห็นด้วยเด้อถ้ามันมาจริงๆเนี่ยลมไม่ธรรมดานะโกข่าวเด็กทะเลเมื่อก่อนพัดเห็นท้องทะเลเลยนะแล้วคลื่นสูงขนาดไหนเบิ่งเอานะครับบางทีเราไปยืนดูกันบนภูเขาใกล้ๆทะเลเนี่ยนะเวลาหน้ามรสุมเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากแต่เด็กๆละชอบไปดูคลื่นกันเพราะโกข่าวก็อยู่ไม่ไกลทะเลเท่าที่ควรนะครับนี่แหละคลื่นสมัยเก่านี่หนักเหมือนกันเวลาหน้าเดือน11 12เนี่ยโอ้ยพัดทีนึงเราไปยืนดูกันแบบน่าเสียวอะ
เห็นโขดหินที่อยู่ใต้น้ำลึกๆคิดดูสูง 4-5 เมตรหรือ7เมตรเลยบางทีนะอันนี้เขตของแถวหาดทรายดีชุมพรสมัยโบราณนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแล้วน่าจะในเรื่องภูมิทัศน์หรือภูมิประเทศเปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยขับรถไปดูกันหรือก็ไปดูแถวอ่าวครามนะเมื่อก่อนเนาะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรในทะเลนะโอ้ยถ้าไปเที่ยวช่วงนั้นเนี่ยรับรองนะเรือเนี่ยติดปลายลำพูแล้วว่ากันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะฉะนั้นดูดีนะครับจะติดชายทะเลไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยหรืออันดามันช่วงนี้คลื่นแรงนะไม่จำเป็นก็จะต้องเที่ยวในช่วงของมรสุมในกลางทะเลนะอันตรายเหมือนกันแล้วหลบสู่ฝั่งครับ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

会落呢？要天奶奶。

พ่อแม่พี่น้องที่รักครับในเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องราวของความเป็นอยู่มนุษย์เราเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันไปหมดเลยทั้งเรื่องราวของการทำกินเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องราวของอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องไม่มีกรณีเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้คนหรือว่าต่อสังคมรอบข้างต่ออะไรก็ตามนะเรื่องขยะเมื่อไม่พี่น้องที่รักครับไม่ว่าจะเป็นขยะเคมีที่เราใช้กันหรือว่าสารต่างๆนานาในภาคการเกษตรเราต้องมีการแยกทิ้งให้ถูกที่ถูกทางเด้อพ่อแม่พี่น้องที่รักครับอย่าให้ทิ้งในกรณีในจุดที่ว่ามันสามารถที่เป็นมลพิษต่อผู้คนเป็นมลพิษต่อลำนองลำน้ำอะไรต่างๆนานาเนี่ยตามที่โกขาวเห็นเนาะเอาขยะไปทิ้งไว้ข้างๆห้วยข้างๆหนองข้างคลองข้างบึงเนี่ยมันก็ไม่คือเท่าที่ควรนะกำจัดกันดีๆนะครับขยะที่มีพิษเรากำจัดกันยังไงเราใช้แล้วในแปลงนาแปลงไร่แปลงสวนสมควรที่จะทิ้งสมควรที่จะเอาวางไว้ที่ไหนนะครับตัวนี้ดูกันดีๆเด้อไปเห็นหลายต่อหลายที่นะครับแกนลอนในนั้นแกนลอนในนี้มองดูแล้วยาฆ่าหญ้าก็มียาฆ่าแมลงก็มีฮอร์โมนต่างๆนานามันก็มีประโยชน์ต่อพืชผักจริงแต่บางครั้งมันก็เป็นพิษต่อพืชผักบางชนิดหรือว่าสิ่งแวดล้อมบางส่วนที่เราเข้าไปใช้สอยชีวิตกันอยู่นะครับในกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นดูกันดีๆไม่ใช่ว่าถือว่าเป็นฮอร์โมนทิ้งว่าเพียบเลยเป็น10แกลลอนเลยไปเห็นเนาะกินก็ไปดูที่ฮอร์โมนนั้นนะถ้าเกิดในลองน้ำใช่ไหมพืชผักมันกินแล้วโตคนกินเข้าไปเนี่ยมันออกใบทางหูหรือเปล่านะอันตรายนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะแล้วก็ไม่ให้มันเกิดในเรื่องราวของเขาเรียกว่าเปิดเจอเปิดเจอนะเห็นขาวโกลนหมดแกนลอนนี้ถุงพลาสติกนั้นพอไปดูเป็นเคมีพันเกือบทั้งนั้นหลายต่อหลายที่ที่โกขาวเริ่มเห็นนะแล้วก็เก็บในเรื่องราวของเกิดความรู้ตรงเนี้ยในกรณีเกี่ยวกับดูแล้วค่อนข้างที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยก็เห็นเข้าไปแล้วก็ไม่สวยไม่งามแล้วล่ะเนาะพอเข้าไปมันเป็นขยะที่มีพิษดูกันดีๆเด้อด้วยความเป็นห่วงบรรยายนั้นเนี่ยเรามาเล่าสู่กันฟังให้พ่อแม่พี่น้องได้ตั้งรับกันแล้วก็ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องราวของความรับผิดชอบว่าเราจะผิดชอบเรื่องของสองยายนี้แกนลอนในนั้นนะเราสมควรที่จะต้องเก็บกันยังไงนะตัวนี้สำคัญนะฝากไว้ด้วยนะครับมันเป็นในเรื่องราวของละเอียดอ่อนเหมือนกันเด้อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันเป็นพิษเป็นภัยต่อพืชต่อสัตว์ต่อหมูต่อเป็ดต่อไก่เหมือนกันต่อผู้ต่อคนต่อแหล่งน้ำต่างๆนานาเป็นแหล่งที่มีสารพิษตกคงตกค้างอยู่โดยเฉพาะไอสารประเภทที่เป็นบรรจุภัณฑ์นะที่เอามาก่อให้เกิดแหล่งที่จะใส่เกี่ยวกับเรื่องราวของยาต่างๆฮอร์โมนต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นกระป๋องมั่งเป็นซองมั่งเป็นแกนลอนมั่งอย่างเงี้ยมันย่อยสลายยากมากพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนี่แหละไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะช่วงนี้เห็นค่อนข้างเยอะนะครับทิ้งไว้ตามร่องห้วยบางทิ้งไว้ตามคูน้ำตามคันนาบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าทิ้งไว้นานแล้วอ่ะนะมันเลอะค่อนข้างที่จะเป็นตะไคร้แล้วไปเขี่ยดูไอ้ยาแล้วยังมีคาๆข้างๆอยู่ค่อนข้างที่จะยังมีอยู่นะแต่ถ้ารั่วเมื่อไหร่มันก็ไหลลงในจุดต่างๆนานาโดยเพราะแหล่งน้ำนะตามร่องมงร่องเหมืองอะไรต่างๆเนี่ยดูดีๆเด้อฝากกันนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญนะครับเห็นอะไรมาก็ขาวก็มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันไอ้นี่เหตุการณ์จริงนะที่ไปเจอมาเนี่ยหลายต่อหลายที่บอกแล้วว่าในการทำงานของกูขาวเนี่ยสีเทพยันน้ำหนาวนะครับในเขตเพชรบูรณ์บ้านเราอะแต่ที่อื่นเนี่ยมันไปลามมาถึงต่างจังหวัดก็สามารถที่จะไปเห็นในนู่นในนี่มาเล่าสู่กันฟังได้เพราะไปไม่เป็นที่เป็นทางนะครับกูขาวมีขาใช่ไหมว่าอย่างนั้นเดินไปทั่วแล้วเป็นตัวกิ้งเกี้ยมหรือเป็นตัวแมงกือว่าฉันนะเป็นอย่างนั้นไปอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็นะว่ามันไปเจออะไรมาก็เล่ากันฟังนะแมงกงแมงกือเล่าได้เนาะเอานะครับฝากไว้ด้วยนะครับ

าสัตว์อะไรต่างๆนานาพญานาคหรือไงตะเขาวะไม่ใช่เด้อเป็นนกนะอยู่ตามแปลงนาแปลงไร่โดยเฉพาะนาแปลงใหญ่เนี่ยมาเป็นพันตัวเลยไม่รู้นกอะไรไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเหมือนกันจะว่านกกระยางก็ไม่ใช่นกปากหางนี่รู้จักดีเพื่อนกันเนาะนกกระเตนก็ไม่ใช่แต่เป็นนกหากินในน้ำและในนาไม่เคยเห็นแปลกหูแปลกตาผู้คนแถวนั้นพอก็เขาแวะจอดถามดูมันนกอะไรไม่รู้เหมือนกันมาหลายวันแล้วว่าอย่างนั้นไม่ได้แจ้งมาล่วงหน้าว่ามาจากไหนชื่อเรียงเสียงไรไม่ตอบเลยว่าอย่างนั้นมาหากินอยู่ในแปลงนาเต็มหมดดำเถือกไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลหน่อยเด้อน่าจะเอาเป็นประโยชน์มาให้ในเรื่องความเป็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องการทำไร่ทำนาหรือสิ่งแวดล้อมดีก็น่าจะเป็นไปได้นะครับลองช่วยกันดูช่วยกันแลนะครับอาจจะช่วยกำจัดแมงในแปลงนาหรือว่าในเรื่องราวของตะโครงตะไคร่หรือเป็นแปลงตั้นอะไรเงี้ยดูท่าทางมันกินแปลกๆอ่ะเอาปากไปช้อนเหมือนไม่เจอตัวอะไรแล้วมันจะช้อนปากหาอะไรยังงงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลหน่อยนะครับอย่าไปทำร้ายอย่าไปยิงมาแกงมาปิ้งมาย่างเนอะนะเมื่อก่อนนกปากหางมาเพียบเลยแล้วก็พร้อมกับเป็ดน้ำไซบีเรียเดี๋ยวนี้หายไปเลยไม่รู้ไปไหนนะครับไอ้นั้นหายไปเลยแต่นี้นกประเภทนี้น่าจะมาจากต่างประเทศไม่เคยเห็นแม้กระทั่งริมทะลงทะเลหรือป่าชายเลนหรืออะไรต่างๆนานาโอ้ขาวก็ไปมาทั่วไทยเนาะไม่เคยเจอนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้สักหน่อยนะมันมาเพชรบูรณ์บ้านเราแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวเจอหลายที่ด้วยนะในเขตของตำบลปากน้ำอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ก็เจอนะครับแถวป่าลงป่าเราก็เจออยู่ลงเต็มเลยในเขตของฝากที่เขื่อนป่าแดงอยู่แปลงนาหลายแปลงก็เห็นอยู่นะครับน้อยริมถนนวันนั้นเราถามก็ดูว่านกอะไรมันเหมือนกันมีหลายที่ที่เจอนะครับแล้วก็แถวนาเฉลียงวันนั้นก็ขาวเข้าไปในพื้นที่ก็เจออยู่ไม่รู้ว่าฝูงเดียวกันหรือเปล่าคงจะนอกเหนือจากฝูงที่ว่าเห็นเยอะๆเนาะน่าจะมาจากต่างประเทศหรือว่ายังไงไม่เคยเห็นจริงๆเพราะขาวก็นักสำรวจคนหนึ่งในเรื่องความเป็นอยู่หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่จะไปเจอมาไม่เคยเห็นนกประเภทนี้ตัวค่อนข้างเลยกว่าใหญ่กว่ากำปั้นนะปากแหลมๆหน่อยแล้วก็เวลาหากินเหมือนกับไม่เน้นในเรื่องของกบของเขียดอะเหมือนหาแพลงตันหรือกินตะไคร่น้ำอะไรเงี้ยจึ๊กๆๆๆๆๆๆนะเออเนี่ยไม่รู้มันมาจากไหนถามชาวบ้านก็ไม่รู้จักบอกว่าไม่รู้ชื่อเรียงเสียงอะไรตะเขาเอ้ยว่าจันเนี่ยเลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับถามแล้วชาวบ้านไม่รู้จักจริงๆมาก็ไม่ได้บอกล่องหน้าเข้าพื้นที่ว่าอย่างนั้นตะขาวจะเอาปตอยิงใช่แล้วอ่ะอย่าไปยิงปิ้งย่างมันเนอะนะดูไว้นะครับว่ามันเกิดประโยชน์อะไรบ้างในเกี่ยวกับแปลงนาแปลงไร่ของเราเมื่อนกประเภทนี้เข้ามาไม่ใช่นําเข้าว่านกก็มาแจกไก่แจกเป็ดกันเองนะดูดีๆนะครับแต่ทุกตัวสดชื่นหมดเลยน่าจะบินข้ามภาคบินข้ามโซนทะลงทะเลมาน่าจะบินไปได้ว่าตัวแต่ละตัวนะครับค่อนข้างแข็งแรงอ่ะนะไม่รู้นกอะไรจอดดูกันถามเพื่อนที่ไปด้วยกันก็นะเสิร์ชดูถามAI ก็ตอบว่างงอย่างนั้นAI เอ้ยถ่ายรูปไปให้แล้วนกอะไรเนี่ยว่าอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันตาข่าวเอ้ยว่าจันนะเจ้าลองไปคันคอมันก่อนมันมาจากไหนมันชื่ออะไรเป็นอย่างนั้นแล้วอีก AI เนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากดูแลกันหน่อยนะในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสมควรที่จะเรียนรู้ไว้นะเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในเขตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยฝากเรื่องนกไว้หน่อยนะไม่รู้นกอะไรเยอะมากนะครับเนาะ

0: พี่ๆน้องๆพี่นะครับธกส.เนี่ยนะนอกจากที่จะสนับสนุนเรื่องเงินทุนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าจ่ายหรือเป็นการลงทุนนะในรูปแบบโครงงานสินเชื่อในรูปแบบของโครงการต่างๆโครงการดีๆดูแลกันครบวงจรนะว่ากันอย่างนั้นนอกจากที่มีการส่งเสริมในรูปแบบของลักษณะการให้เงินทุนมาทำแล้วนะบางครั้งก็พ่อแม่พี่น้องทำกันได้ลงเนื้อลงตัว 100% บางครั้งก็ทำแล้วผลผลิตเนี่ยยังขายไม่เป็นก็เลยสอนการขายให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตั้งวงตั้งบูธในทิศทางของงานออกกิจกรรมต่างๆที่ธกส.ร่วมด้วยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนานานะที่ผ่านมาอย่างโลตัสอย่างเงี้ยหรือว่าให้ขายหน้าธกส.นะครับทุกสาขาที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีBAC Outlet นะให้ขายในชั้นที่วางของไว้ที่ธกส.พนักงานขายให้เรียบร้อยนะตัวเองก็วางของแล้วก็กลับบ้านได้เลยไม่ว่าจะวางที่เดียวหรือวาง2ที่นะใครมีสินค้าก็อย่าลืมเลือกไปให้ก่อให้เกิดรายได้ผ่านรั้วธกส.ก็ได้นะครับน้องไปติดต่อพนักงานธกส.ในเขตหรือผู้จัดการเลยนะขอวางสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นะเพื่อที่เอาไว้ขายให้ธกส.นะครับในเรื่องราวของทิศทางโชว์สินค้าไปด้วยหรือก่อให้เกิดรายได้สนับสนุนเกี่ยวกับการโปรโมทสินค้าให้วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มลูกค้าธกส.เนาะก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการประชาพันธ์ให้ด้วยยกระดับสินค้าให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการเพิ่มอย.อย.อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมมาตรฐานสินค้าจะดีขึ้นยกระดับราคาได้อีกระดับนึงแหละว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องราวต่างๆนานาบางครั้งเนี่ยก็เนาะความรู้ยังไม่แน่นเราก็พาไปเรียนความรู้กันอีกเนี่ยในเรื่องราวของการขายผ่าน TikTok นะเพื่อปักกระชงกระเช้านี่ต้องทำยังไงนะในเมื่อกรณีเรามีสินค้าแล้วเรามีการไลน์หรือมีการโพสต์ขายเขาจะส่งเงินมาให้เราทางไหนเราไปเรียนกันอย่างนั้นเลยนะส่งเงินมาให้เราทางไหนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะส่งสินค้าเขาในทิศทางว่าในทิศทางให้ตรงประเด็นแล้วก็ตรงเป้าหมายที่มีการสั่งซื้อมาถ้าเกิดไม่มีคนรับปลายทางจะทำยังไงใช่ไหมอะไรต่างๆนานาเนี่ยปัญหาต่างๆนานาก็จะมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนเรียนรู้กันให้ชัดเจนนะว่ากันอย่างนั้นปักตะกรงตะกร้าต้องทำยังไงรายได้แบ่งกันยังไงในระหว่างเกี่ยวกับผลประโยชน์ผ่านระบบติ๊กตรงติ๊กตอกอะไรต่างๆนานาที่เขาให้ขายสินค้ากันนะครับเราต้องสมัครที่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะเอาไปร่ำเรียนกันนะครับนี่ก็คัดไปทั้งหมด3ชุมชนบ้านวังร่องนะตำบลร้อยไร่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นำทีมโดยท่านผู้ใหญ่ไพฑูรย์นินหานะครับก็ส่งตัวแทนไปก็รู้สึกว่านะครับจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยเนาะนี่แหละอีกชุมชนก็คือชุมชนบ้านวังซองนะครับเนาะนี่แหละบ้านน้อยชมจันนี่แหละนะโดยเจ๊เอของเรานะไปเรียนรู้ด้วยตนเองเลยนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนากลุ่มในเรื่องราวของวิสาหกิจนะที่มีการก่อตั้งขึ้นมานานแล้วเรียนรู้เพิ่มเติมมีการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์นะครับในช่องทาง TikTok เนาะแล้วก็อีกที่นึงก็คือของตำบลบ้านไร่นะครับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยท่านมเนตรจันดานะไปด้วยเลยไปเรียนรู้กันที่โรงแรมมิราดอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะนำทีมโดยโกขาวไปด้วยนะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องราวของการประสานงานระหว่างฝ่ายเกี่ยวกับสาขาภาคเหนือตอนล่างนะครับเนาะที่พิษณุโลกนี่แหละนะทั้งหมด9จังหวัดไปเรียนกันเนี่ยนะครับเริ่มมีโครงการกัน2วันวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคม2569นี้เนาะนี่แหละแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะสนับสนุนชุมชนไหนอีกเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปตามขั้นตามตอนที่มีแผนแล้วก็มีเรื่องราวงบประมาณจัดให้ความรู้พี่ๆน้องๆในการจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะโดยตรงหรือแปรรูปอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะนี่คือเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลชุมชนเนาะของรั้วธกส.เรามาพูดมาคุยได้รับรู้รับทราบกันนะครับ
1: ที่ดีเลยติดลูกเอ้ยเดี๋ยวเขามาเป็นพระลาน่ะเจ้าของกับสิบรอดที่แห่งดีๆเด้อ

มาคุยเรื่องอาชีพกันอีกสักอาชีพหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมะแรงบางครั้งบางคราวนี่เนาะมันมีทั้งมะแรงมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ไอ้มะแรงที่ไม่มีประโยชน์นี่บางครั้งบางคราวก็ถือว่ามีประโยชน์ก็มีนะแมงวันเห็นไหมแมงวันมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นวันทงวันทองนะครับเนาะมาในแนวด่านเปลี่ยนในเนาะตะขาวว่าอย่างนั้นแมงวันทองนี่ก็มีประโยชน์ในเรื่องการผสมเกสรดอกไม้ได้บางส่วนไม่มากส่วนมากจะมีการไปทำลายในเรื่องราวของกรณีผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นผลละหมากทางไม้ซะมากกว่าเหลือไม่ได้นะครับโทรหาเพื่อนกิ้งกังกิ้งกังไปเจาะผลละหมากรากไม้ตรงนู้นกันเถอะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงไม่ว่าจะเป็นเงาะไม่ว่าจะเป็นมะละกอเจาะทุกอย่างที่ขวางหน้านะไม่ธรรมดาไม่วันทองอย่างนั้นเนาะเขาก็เลยมีการกำจัดกันในรูปแบบของใช้โกงใช้กาวหรือใช้สารเคมีแล้วก็ว่ากันไปอันนั้นคือมะแรงอีกส่วนหนึ่งนะครับแมงวันทองแต่แมงวันหัวเขียวที่ตอมกรณีสิ่งปฏิกูลอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่โอเคนะถั่วไม่จะเป็นพาหะนะไม่จะเป็นพาหะที่มีประโยชน์นะพาหะนำโรคพ่อแม่พี่น้องที่รักครับแต่มะแรงที่เป็นประโยชน์นี่บินไปบินมาเวลาหน้าหนาวนี่ยกพวกเป็นฝูงอพยพไปตรงนู้นตรงนี้นะอพยพไปทีกลุ่มละ300-400ตัวตัดหน้ารถยนต์กลุ่มนั้นประมาณ400ตัวโดนรถยนต์ชนไปตายได้ประมาณ399ตัวเหลือตัวเดียวอะไรรู้ไหมข้างข่าวมันบอกตะข่าวว่าจันข้างข่าวไม่ใช่มาแรงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาแรงที่ก่อให้เกิดในเรื่องราวของรายได้และประโยชน์และรายได้มากพอสมควรสำหรับผู้ที่สนใจจับมาแรงประเภทนี้มาเลี้ยงนั่นคืออะไรรู้ไหมคำเดียวสั้นๆแต่มีความหมายผอผึ้งสระอึงองูไม้โทอ่านว่าแมวใช่ไหมบอมแมนเดอร์พึ่งนะเขาเรียกนะใครเลี้ยงพึ่งนี่ไม่ธรรมดานะนะครับน้ำพึ่งตอนนี้ขวดหนึ่งถ้าเป็นน้ำพึ่งแท้แล้วก็มีการคั้นโดยถูกหลักขั้นตอนของการคั้นออกมาหรือวางไว้เฉยๆแล้วมันไหลทิ้งออกมาจนหลับรังเข้าสู่เส้นทางของภาชนะที่เรารองไว้เนี่ยแล้วก็ใส่ขวดนะแล้วก็มีการกรองแบบสะอาดสะอ้านทำถูกต้องในรูปแบบของอย.รับรองขวด600-700บาทนะครับเนาะเราขาวก็เลยกับทีมงานเอามาร่วมกับกิจกรรมที่มีโครงการพักชำระหนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ในช่วงของปีพ.ศ. 2566ยัน30กันยา69นะโครงการนี้ก็มีการผสมผสานกันอยู่นั่นคือเลี้ยงผึ้งวิทยากรที่เลี้ยงผึ้งแล้วสำเร็จด้วยที่เอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เรียนรู้ร่วมกันเนี่ยคือท่านจานารินนะครับเนาะกาแฟจานารินน่ะต้องริมสีม่วงทางขึ้นเขาค้อนะที่ขึ้นทางนางัวน่ะก่อนที่จะไปแยกรื่นดีนั่นแหละนั่นแหละเขาเลี้ยงผึ้งนะในสวนของจานารินนี่ไปดูทีเถอะมีกาโฟงกาแฟมีผลหมากรากไม้ที่มีเกสรมีสารพัดแล้วผึ้งนี่บินเต็มแล้วก็เลี้ยงไว้หลายรังนะครับนี่แหละแกมาสอนจนได้เนื้อได้หนังเลยพ่อแม่พี่น้องบอกว่าได้แหล่งในด้วยว่าอย่างนั้นต่อยแค่ตาบูดตาบวมเลยโอ้แต่น้ำผึ้งค่อนข้างที่จะลงเนื้อลงตัวตามทฤษฎีที่เรียนจากวิทยากรโดยท่านจานรินนะครับเนาะตอนนี้ใครไม่ใช่จานแล้วนะเราเรียกกันติดปากเดี๋ยวนี้ท่านเป็นผู้กองแล้วนะต่อไปก็เดี๋ยวก็เป็นสารวัตรแต่เรายังเรียกจ่าแกบอกว่าอนุญาตให้เรียกว่าอย่างนั้นนะครับใครสนใจอยากจะเรียนรู้หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงผึ้งเนี่ยนะแมลงที่ก่อให้เกิดรายได้แมลงที่ก่อให้เกิดอาชีพแมลงที่ก่อให้เกิดในเรื่องราวของสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องคาดไม่ถึงนะครับนั่นคือผึ้งนะจานรินเนี่ยเขาศึกษาดีมากท่านเป็นคนกรุงเทพมหานครนะแต่มาดำรงตำแหน่งทางเกี่ยวกับเรื่องราวของพิทักษ์สันติราษฎร์อยู่ที่เมืองขอค้อก็เลยพบเนื้อคู่อยู่ที่นางง้วก็เลยไปตั้งธุรกิจไปตั้งเรื่องราวของกรณีทฤษฎีต่างๆนะเลยผสมผสานการค้าการขายของท่านด้วยคือเปิดร้านกาแฟเนี่ยในที่สุดก็เลี้ยงผึ้งด้วยนะครับปลูกกาแฟด้วยผลหมากรากไม้เพียบนะในเนื้อที่ไม่มากเลยไปดูได้เลยแล้วก็มีการรวบรวมผลผลิตในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำชมรมเลี้ยงผึ้งนะครับเนาะหลายต่อหลายพื้นที่แล้วก็ท่านก็สอนในเรื่องราวของการคั้นน้ำผึ้งออกมาแบบให้มีคุณภาพท่านก็จะมีการไปรวบรวมมาแล้วหลังจากนั้นก็พาไปขายกันในจุดที่วางขายกันที่มีราคาแพงๆนะครับเนาะขวดละ600-700บาทนู่นน่ะส่งกรุงเทพมหานครหรือตลาดที่เขารองรับอยู่นะครับลองศึกษาดูนะเลี้ยงผึ้งเนี่ยนะทำยังไงใช้วิชาคาถาอะไรเรียกผึ้งเข้ารังว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอาไม้กวาดหรือว่าเอามือไปช่วยกระต้อนผึ้งให้มันเข้ารังนั้นมันต่อยเรียกกรรมการรับรองทำไม่ทันหรอกเนาะ
ตาปูดตาบวมมันนักเลงพอควรพึ่งนี่นะยักษ์มันต่อยอย่างเดียวไม่ตีเข่าสักทีเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวดีๆนะดึงแมลงที่มาดูแล้วค่อนข้างที่จะปล่อยธรรมชาติกันมานานแล้วเอามาเข้ากล่องเข้ารังกันสักหน่อยที่ก่อให้เกิดเป็นอาชีพก่อให้เกิดในเรื่องราวของผลผลิตพึ่งออกมาหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดรายได้และในเรื่องราวของอาชีพที่มันคงเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีผลทางยาด้วยแล้วก็ในเรื่องราวของเมนูอาหารต่างๆนานานะครับถ้ามีส่วนผสมของน้ำผึ้งเนี่ยถือว่าโอ้เป็นอาหารรสโอชากันเลยละว่ากันอย่างนั้นแล้วก็ค่อนข้างราคาสูงนะครับเห็นไหมอะไรที่น้ำผึ้งผสมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยโอ้ผสมน้ำมะนาวเออแช่บวยผสมน้ำผึ้งอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมผลหมากรากไม้ของเราผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นการแปรรูปร่วมกันเนี่ยในทิศทางของมีส่วนผสมน้ำผึ้งเนี่ยรับรองยกระดับราคาได้สูงลองศึกษาดูนะใครต้องการเลี้ยงผึ้งลองดูสินะท่านไม่หวงวิชาแวะได้ถามได้เลยในกรณีอยู่นั้นถ้าไม่อยู่ไม่รู้ไปถามใครนะครับเจ้าเล็กเจ้าของผู้ช่วยของท่านจานรินนี่ก็พอตอบได้อยู่นะถ้าแกอยู่นะสั่งกาแฟนั่งกินสักพักแล้วก็ดูโอกาสที่ดูสถานการณ์เหมาะสมก็ลองถามดูอยากจะเรียนรู้เรื่องผึ้งตะขาวแนะนำมาเนาะถามนะครับในเรื่องราวตรงนี้สามารถไปประยุกต์ทำเป็นกิจกรรมของเราได้เหมือนกันนะครับกิจการนี้ถือว่าเงินดีนะอยากจะให้น้ำผึ้งหอมแบบลิ้นจี่ยกกันไปเลยใส่รถสิบล้อไปวางในสวนลิ้นจี่สักพักหนึ่งตามความรู้ที่เรียนมาแล้วหลังจากนั้นยกกลับอยากให้น้ำผึ้งหอมเหมือนเงาะไปไว้ในสวนเงาะเออมันก็กินเกสรของเงาะหรือว่าลิ้นจงลิ้นจี่กลิ่นมันก็จะออกมาอย่างนั้นเลยนะครับตามที่เจอข้างทางก็เหมือนกันทุกถูกนะบอกกูขาวตาขาวเว้ยว่าอย่างนั้นผึ้งนี้เอามาจากนู่นเลยในป่าของแท้เลยตาขาวเว้ยเอาไปเลยขวดละ100บาทดูท่าทางทะเลหลังใน3ขวด100ว่าอย่างนั้นมาถึงบ้านนี่แปะแสเพียบเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยู่ในตู้เย็นยังแข็งมันนะโอ้แทบยกมือไหว้เลยผึ้งแท้กระแปะแสว่าอย่างนั้นหืออย่างนั้นบ่แม่นเด้อนะครับของแท้เนี่ยขวดตั้ง 700-800 บาทถึง 1,000 นะเออไม่ใช่ธรรมดานะครับเลยมาเล่าสูตรฟังนี่แหละ

เอาละช่วงนี้มาคุยช่วงสุดท้ายของรายการฝากไว้สักนิดหนึ่งพี่ๆน้องๆของเราเกษตรกรนี่ก็รู้สึกว่าเจอกันอยู่เหมือนกันนะครับเนาะในรูปแบบของลูกค้าธกส.ก็เห็นบ่นกันให้ฟังอยู่หลายต่อหลายพื้นที่เป็นข่าวกันอีกต่างหากซื้อรถมือสองโดยเฉพาะรถเพื่อเอาไปใช้ในการเกษตรใช้ในอาชีพการทำกินของเกษตรกรเป็นรถกระบะมั่งนะบางทีก็เป็นรถในเรื่องราวของนั่งบุคคลมั่งอะไรต่างๆนานานี่แหละจำเป็นต้องใช้กันเดี๋ยวนี้นะใช้ประโยชน์กันหลายรูปแบบว่ากันอย่างนั้นก็ไปซื้อกันตามพื้นที่ต่างๆซื้อรถบงรถบ้านที่รู้จักมั่งอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นก็สบายอกสบายใจหน่อยใช่ไหมรู้ที่มาที่ไปของรถแต่ตอนนี้อยากบอกไว้สักนิดหนึ่งถ้ากรณีเป็นรถเต็นท์หรือว่าเป็นรถกรณีที่พ่อแม่พี่น้องดูตามสื่อออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า YouTube หรือสื่ออะไรก็ตามที่ผ่านมือถือเนี่ยดูกันให้ดีๆนะครับไปดูกันให้ที่แหล่งที่จอดกันเลยว่าอยู่ตรงไหนนะไปดูให้ชัดเจนให้เรียบร้อยว่ารถเนี่ยมันที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะน้ำมันท่วมรถเสียหายเยอะมากนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกันละกันลองไปดูสิว่าในเรื่องราวรถคันที่เราสนใจในรูราคามถูกผิดปกติถ้ากรณีให้จัดส่งมาที่บ้านเลยเนี่ยนะไม่สมควรนะว่ากันอย่างนั้นโดยเฉพาะบางทีก็เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพหลอกเอาอีกโอนตังมาก่อนว่าอย่างนั้นรถราคาถูกรุ่นใหม่ถ้าซื้อในทิศทางของกรณีไม่จะผ่านช่องทางนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นติดไปจัด800,000 บาทไอ้นี้แค่ประมาณ120,000โอนมาก่อนเลยประมาณ50,000อย่างเงี้ยอย่าโอนเด็ดขาดไปดูให้มันเห็นคันกันจริงๆเลยว่าจอดกันอยู่ตรงไหนลักษณะคุณสมบัติลงเนื้อลงตัวไหมเกี่ยวกับคุณภาพรถเนาะไปดูให้เข้าใจแล้วก็ตรวจตราเป็นก็ตรวจรถน้ำท่วมเป็นยังไงมีโคลนแทรกอยู่แถวไหนมั่งอะไรต่างๆนานาดูให้เรียบร้อยดูให้พอใจแล้วก็ทำสัญญากันไว้วงเล็บสักนิดหนึ่งก็ได้นะต้องคุยกันต่างคนต่างลักษณะวัดกันด้วยใจทำสัญญากันนิดหนึ่งว่าถ้าไปตรวจแล้วเจอเป็นรถน้ำท่วมเจ้าบอกว่าไม่ได้ท่วมนี่คืนนะเอาตังคืนเท่าเดิมเด้อห้ามติกตุกห้ามตุกติกพวกนี้นะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่น้ำท่วมเห็นไหมหลายต่อหลายจังหวัดด้วยทางภาคตะวันออกกับภาคเหนือเรายิ่งของกรณีหาดใหญ่เนี่ยเริ่มขึ้นมาภาคเหนืออยู่ตั้งนานแล้วนะเนี่ยก็ข่าวอยากจะซื้อรถมือสองถ้าคันนี้เหลวเลยต้องดูพอสมควรนะอยากจะได้ก็ได้นั่นแหละแต่บางครั้งก็คือโอเคถ้าจะเอาก็เอาแต่ดูให้พอออกพอใจลองโครงลองขับกระจงกระจกมันหมุนขึ้นจริงหรือเปล่าเซ็นทรัลเซ็นเซอร์ต่างๆนั้นนะมันทำงานผิดปกติไหมรถนำเข้าเนี่ยช็อตมั่งไม่ช็อตมั่งอย่างนี้นะนี่ไม่ดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำให้เราอันตรายเหมือนกันนะเซ็นเซอร์ขับไปด้วยความเร็ว140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเหยียบเผาว่าอย่างนั้นเกินตามกฎหมายกำหนดในที่สุดชิปผงเซ็นเซอร์ทำงานชนิดที่ว่าเร่งเองเลยไวถึง160แหกโค้งน่ากลายเป็นรถเหาะไปเลยนั่นแหละกลายเป็นเครื่องบินมาเลยเกิดอุบัติเหตุกันอีกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับเนาะตัวนี้ฝากไว้นิดนะไปดูให้ถึงที่ห้ามมัดจำแล้วก็อยากจะให้คันจริงๆของเราเนี่ยได้ลองขับกันให้เรียบร้อยให้พอใจเนี่ยเลยเตือนมานะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเดือดร้อนกันพอสมควรเป็นวงกว้างนะเนี่ยเชื่อใจในเรื่องราวของภาพที่ออกมาสวยใน TikTok หรือว่าในเรื่องราวของสื่อออนไลน์ที่ผ่านมือถือเชื่อในคำโฆษณาในสินค้าของเขาเนาะนี่แหละฝากไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละดูนาฬิกาแล้วอำลาพาจากดีกว่าเนาะเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่นะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือโอกาสหน้าก็ว่ากันไปขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดีครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเย็นวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังก็อยู่กับผมณัฐพงษ์มูลเลี้ยงครับคุณฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้ออกมาเปิดเผยจากกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับบริเวณแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนั้นนะครับโดยรัฐบาลก็ขอยืนยันนะครับว่ากรณีประชาชนในพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือว่าถูกน้ำล้อมต่อเนื่องเกิน7วันเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนครับโดยเงื่อนไขเงินเยียวยากรณีน้ำล้อมรอบหรือว่าน้ำล้อมครับตามเกณฑ์ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี69มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันครับจะได้รับเงินอัตราช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีที่อยู่อาคารสูงไม่ว่าจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับน้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นกันครับนอกจากนี้ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานครได้เพิ่มเติมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเบื้องต้นแล้วก็เงินปลอบขวัญ นะครับโดยคุณฟังสามารถยื่นด้วยตนเองณสำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบหรือจะยื่นผ่านประธานชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ในเขตชุมชนนั้นก็ได้นะครับโดยรัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่าทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลพร้อมเร่งช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือครอบคลุมมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นรัฐบาลเองก็พร้อมอำนวยความสะดวกเร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยานั้นถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับทางด้านของคุณทวิดากมลเวชครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการแถลงความคืบหน้าในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐประมาณ 522,000 รายแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารแล้วก็ทะเบียนบ้านเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนก่อนจะเร่งกระบวนการโอนเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุดครับขณะที่การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Crime Bangkok ครับมียอดผู้ลงทะเบียนประมาณ 5,300 รายครับซึ่งกลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้เอกสารรายละเอียดที่มากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริงจึงอาจทำให้กระบวนการจ่ายเงินเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่านะครับส่วนผู้ที่เดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานเขตก็มีประมาณ 2,498 รายยังนับไม่รวมอีก3สำนักงานเขตนะครับโดยกทม.ก็จะนำระบบเขตบัดดี้เข้ามาช่วยบริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อลดความแออัดและเพิ่มความรวดเร็วนะครับในส่วนของประเด็นข้อร้องเรียนในเรื่องของความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารโดยเฉพาะโฉนดที่ดินนะครับก็มีการชี้แจงนะครับว่าโฉนดที่ดินไม่ใช่เอกสารบังคับแต่เป็นเพียงเอกสารทางเลือกครับหากพี่น้องประชาชนมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านตรงกับทะเบียนบ้านเนี่ยก็สามารถใช้ยื่นได้ทันทีหรือหากเป็นผู้อยู่อาศัยในทะเบียนบ้านและไม่ได้ยื่นขอซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินแบบครัวเรือนก็ไม่มีปัญหาครับทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้เอกสารใดก็ได้ที่แสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับหรือว่าเป็นผู้เช่านะครับหากไม่มีหลักฐานชัดเจนสามารถยื่นคำร้องทดแทนผ่านสำนักงานเขตได้เช่นกันนะครับในส่วนของกรณีความเสียหายของรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ครับเบื้องต้นหากไม่ได้ใช้ยานพาหนะดังกล่าวประกอบอาชีพโดยตรงจะไม่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาครับซึ่งขณะนี้ทางกทม.ก็อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดเพิ่มเติมกับสำนักงานเขตแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับโดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าก็ยอมรับนะครับว่ามีประชาชนพบปัญหาในการแก้ไขรายละเอียดแล้วก็การอัปโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ทีมหลังบ้านเนี่ยเร่งแก้ไขแล้วนะครับพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบเอกสารอย่างรัดกุมเพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงและไม่เกิดความซ้ำซ้อนครับ
สำหรับกรอบเวลาในการจ่ายเงินเยียวยาครับกทม.คาดว่าจะสามารถให้สำนักงานเขตยืนยันความเสียหายแล้วก็เริ่มจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ภายในสัปดาห์นี้ครับส่วนการจ่ายชดเชยตามความเสียหายจริงผ่านความแบงคอกนะครับกทม.ก็จะร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานเขตครับได้มีการลงพื้นที่เพื่อปูพรมประเมินราคาโดยแนะนำให้พี่น้องประชาชนครับส่งรูปถ่ายแล้วก็ใบเสร็จค่าซ่อมแซมเข้าสู่ระบบเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยเร็วขึ้นนะครับทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ต่ำกว่า6เดือนซึ่งถือว่าเร็วกว่าการประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปีที่ผ่านมาครับแล้วก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกครับนอกจากการลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาราชการครับผู้ฟัง 8:00 นถึง 16:00 นนะครับกรุงเทพเองได้มีการเปิดจุดบริการเพิ่มเติมผ่านสำนักวัฒนธรรมกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีก22แห่งนะครับประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นที่หนองจอกลาดกระบังคลองสามวาบางนาสะพานสูงบางกะปิแล้วก็คลองกลุ่มนะครับแล้วก็ที่ศูนย์กีฬา5แห่งครับเปิดบริการทุกวันเหมือนกันตั้งแต่10โมงจนถึง4โมงเย็นที่เบญจกิติวารีพิรมบางกอกอารีนาบึงหนอนบอนและเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาครับและยังมีที่ห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งนะครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับผู้ฟังตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง4โมงเย็นครับที่ลาดกระบังสะพานสูงเสรีไทยมีนบุรีบางกะปิหนองจอกคลองสามวาประเวศบ้านจิรายุพูนทรัพย์และศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็สะดวกไปที่ไหนก็ไปกันที่พื้นที่ที่ใกล้บ้านได้เลยนะครับผู้ฟังครับมาต่อกันที่เรื่องราวของในสัปดาห์หน้าครับรัฐบาลก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารของโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี69ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับโดยกำชับทุกหน่วยงานร่วมจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ใช้โอกาสในการแสดงศักยภาพแล้วก็ต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนครับแล้วก็เพื่อให้การจัดประชุมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับรัฐบาลได้มีการกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็การรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกครับแล้วก็ลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกนะครับที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า World Bank IMF Annual Meeting 2026นะครับโดยมีประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่ของกรุงเทพได้มีการปรับรูปแบบการทำงานดังนี้ครับวันที่12ตุลาคมจัดให้เป็น Work From Home ครับวันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการแล้วก็วันที่14ถึง15ตุลาคมก็เป็น Work From Home เช่นกันแล้วก็ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมก็จะเป็นการประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางรวมถึงวางแผนการติดต่อส่วนราชการไว้ล่วงหน้าซึ่งภาคเอกชนและก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่หยุดโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทนะครับในส่วนของสถาบันการเงินและธนาคารในกรุงเทพเนี่ยจะหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในส่วนของโรงพยาบาลสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยบริการจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรแล้วก็ตามภารกิจนะครับทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมแต่จะยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติโดยจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคมนี้แทนนะครับซึ่งก่อนที่จะถึงการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับปริมาณฝนก็จะมีปริมาณที่ลดลงครับแล้วก็จะเข้าสู่สภาวะปกติในส่วนของการระบายน้ำครับทางด้านของรองผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำนะครับได้ระบุว่าได้มีการเตรียมแนวทางการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่การประชุมแล้วนะครับโดยจะสูบน้ำออกจากถนนลงคลองแสนแสบโดยตรงเพื่อระบายน้ำออกไปทางคลองตันแล้วก็คลองพะดุงกรุงเกษมเพื่อลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
นอกจากนี้ยังมีอาคารรับน้ำรอบพื้นที่การประชุมครับเพื่อสูบน้ำจากคลองแสนแสบลงอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันแล้วก็อุโมงค์พระราม9เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันเพราะมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพิเศษเพิ่มคือวัดปฐุมวนารามโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็บริเวณสุขุมวิทซอย16 22แล้วก็23ครับโดยจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็รถสูบน้ำเคลื่อนที่3คันเตรียมพร้อมตลอดการประชุมครับทางด้านของนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าจากข้อมูลในช่วงของการจัดประชุมจะมีปริมาณฝนที่ไม่มากแล้วก็ศูนย์การประชุมเนี่ยสถานที่จัดงานเลี้ยงรวมถึงโรงแรมทั้ง21แห่งรอบพื้นที่การประชุมเนี่ยรวมถึงเส้นทางตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิมาจนถึงพื้นที่การประชุมนะครับไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็มีการตรวจความพร้อมรวมถึงทดแทนแผนการจัดการน้ำกำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อรับมือในเหตุฉุกเฉินนะครับทั้งนี้กระทรวงการคลังก็ร่วมกับกทม.รวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการจะเตรียมความพร้อมเส้นทางแล้วก็การเดินทางรวมถึงมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินซึ่งทำงานตลอด24ชั่วโมงจนกว่าผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนแล้วก็คนสุดท้ายนะครับจะเดินทางกลับเพื่อให้การจัดงานระดับประเทศในครั้งนี้ราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยที่สุดครับมาต่อกันที่เรื่องราวต่างประเทศกันบ้าง นะครับคุณผู้ฟังครับที่สำนักงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคแห่งรัสเซียก็ยืนยันนะครับว่าขณะนี้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของการโรคในพื้นที่ไซบีเรียหลังจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยการโรครายหนึ่งเสียชีวิตครับโดยหน่วยงานระบุนะครับว่าได้มีการเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันที่บังคับใช้ก่อนหน้านี้หลังประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดแล้วก็ได้แจ้งข้อมูลล่าสุดให้กับ WHO แล้วนะครับโดย Resport Trenesla ก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าไม่พบผู้ติดเชื้อการโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะที่ประมาณ90%ของผู้ที่ถูกกักตัวก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับหลังการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคร้ายแรงใดๆครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อร้ายแรงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานวิจัยอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียก็ยังไม่ได้ระบุสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเนี่ยเกิดอาการปอดบวมจนเสียชีวิตรวมถึงยังไม่ชี้แจงว่าเธอป่วยจากสาเหตุใดนะครับขณะที่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่า WHO ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรวมถึงต้องการทราบว่ามีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีใดไปแล้วบ้างและมีการประเมินว่าเชื้อก่อโรคชนิดใดและหากผู้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากการโรคและสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตคืออะไรโดยทาง WHO ก็เสนอความช่วยเหลือแก่รัสเซียครับแล้วก็ย้ำคำร้องขอให้ทางการตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับบุคคลที่2ซึ่งมีอาการปอดบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ

0: โฆษกประธานาธิบดีของรัสเซียได้เตือนให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในการอ้างอิงรายการข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเนื่องจากมีข้อมูลถูกเผยแพร่เป็นจำนวนมากและระบุว่าข่าวส่วนใหญ่ที่สื่อรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นข้อมูลเท็จพร้อมแนะนำให้ผู้ติดตามเนี่ยติดตามข้อมูลจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นหลักครับทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุนะครับว่าสหรัฐเองไม่ได้มองว่าเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตของรัสเซียเนี่ยเป็นไปอย่างปริศนาและก็มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาวุธชีวภาพนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุนะครับว่าสหรัฐได้มีการเตรียมโทรศัพท์สายตรงหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเพื่อกระตุ้นให้ทางการรัสเซียแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ของทีมผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐเพิ่มเติมโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับวันคล้ายวันเกิดของปูตินนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเรืองและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

ลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายสิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026

9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียกพลาด

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มยุทธาธีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวเราให้คุณผู้ฟังทางบ้านมาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของผักกาดดองนะครับเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเลือกนะครับผักกาดดองนั้นเป็นของที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเค็มนะครับแล้วก็มีโซเดียมสูงมากนะครับซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะครับหากเรากินมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงนะครับเป็นโรคไตแต่ผักกาดดองนะครับก็ยังมีประโยชน์ตรงที่เป็นอาหารที่มีใยอาหารอยู่นะครับแล้วก็หากเป็นผักกาดดองพื้นบ้านนะครับก็จะมีโปรไบโอติกนะครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับแต่ในสถานการณ์ที่เรามีข้อจำกัดอย่างนี้นะครับผักกาดดองอาจเป็นอาหารที่หลายๆคนเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็มีไว้ติดบ้านนะครับวันนี้จึงขอแนะนำนะครับการกินผักกาดดอง อย่างแรกเลยนะครับก่อนจะซื้ออ่านฉลากโภชนาการก่อนสักนิดนะครับผักกาดดองมีอยู่หลากหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับแล้วก็สิ่งที่ต่างกันนะครับในแต่ละยี่ห้อก็คือปริมาณโซเดียมในนั้นนะครับจากการสำรวจนะครับตลาดเรานะครับพบว่าผักกาดดองในท้องตลาดนะครับมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างหลากหลายนะครับตั้งแต่400มิลลิกรัมถึง 4,500 มิลลิกรัมต่อกระป๋องนะครับเราขอนะครับแนะนำให้เลือกผักกาดดองนะครับที่มีการแสดงฉลากโภชนาการนะครับโดยมีโซเดียมน้อยที่สุดนั่นเองนะครับอย่างที่สองนะครับอ่านวันหมดอายุนะครับมองหาวันหมดอายุแล้วก็คำนวณคร่าวๆนะครับว่าเราซื้อมาแล้วนะครับสามารถกินได้ทันทีหรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้ของเสียนะครับก่อนที่เราจะรับประทานนะครับต่อไปอย่างที่3นะครับดูบริษัทผู้ผลิตว่าน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับอ่านดูชื่อบริษัทผู้ผลิตนะครับแล้วก็ดูว่ามีเลขออย.หรือไม่จะได้ให้เราสบายใจนะครับในเรื่องนี้นะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับสังเกตกระป๋องว่าสภาพอยู่ดีหรือไม่นะครับเลือกกระป๋องที่มีสภาพไม่บุบบี้นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการเสียมาแล้วข้างในถ้าเกิดกระป๋องบุบหรือว่าบี้มานะครับผมเมนูผักกาดดองแนะนำนะครับปรับอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนะครับหนึ่งเลยนะครับแกงจืดผักกาดดองนะครับกับเนื้อสัตว์ที่ชอบนะครับลองทำเมนูแกงจืดผักกาดดองง่ายๆนะครับโดยต้มเนื้อสัตว์ที่บ้านนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นหมูสับนะครับไก่สับนะครับหรือว่าเต้าหู้ขาวนะครับแล้วทุบกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับใส่เนื้อสัตว์ต้มจนให้สุกนะครับหลังจากนั้นเปิดฝาผักกาดดองนะครับแล้วใส่ผักกาดดองลงไปนะครับผักกาดดองนะครับขอแนะนำว่าใส่ไม่ควรเกิน1กระป๋องนะครับเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นนะครับจะทำให้โซเดียมนั้นมากเกินไปนะครับหากใส่ผักกาดดอง2กระป๋องนะครับไม่แนะนำให้ใส่น้ำผักกาดดองนะครับพอแกงจืดนะครับเดือดสักพักนะครับก็ตักขึ้นนะครับไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงเพิ่มนะครับแนะนำว่าโรยพริกไทยเพิ่มสักหน่อยนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นะครับต่อไปอย่างที่2นะครับยำผักกาดดองกุ้งสดนะครับใครสายยำนะครับแนะนำเมนูนี้เลยนะครับเริ่มต้นง่ายๆด้วยการลวกกุ้งนะครับแล้วก็หมูสับหลังจากนั้นนะครับเปิดฝาผักกาดดองแล้วนำน้ำเทออกให้หมดนะครับนำผักกาดดองนะครับออกมาหั่นหยาบๆเล็กน้อยนะครับเพื่อความเผ็ดนะครับด้วยพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวสักหนึ่งลูกนะครับรับรองว่าอร่อยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผักกาดดองผัดไข่นะครับเมนูนี้แนะนำทำกันง่ายๆนะครับเริ่มจากเปิดฝากระป๋องนะครับหลังจากนั้นเทน้ำผักกาดดองทิ้งนะครับให้เหลือแต่ผักแล้วนำไปสับหยาบๆนะครับพอคำหลังจากนั้นนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเจียวกระเทียมนะครับใส่ผักกาดดองแล้วก็ใส่ไข่ลงไปสักหนึ่งฟองนะครับผัดให้เข้ากันเติมพริกไทยเล็กน้อยนะครับเติมน้ำเล็กน้อยนะครับพอกุกกลิกนะครับรับรองว่าอร่อยนะครับอย่าลืมนะครับหลักง่ายๆนะครับคือการกินเนื้อเหลือน้ำนะครับแล้วจะช่วยลดปริมาณโซเดียมจากผักกาดดองได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วจะห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็โรคไตด้วยนะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับได้ติดตามรับฟังแล้วนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้นะครับหรือว่าลองไปทำกันดูได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพื่อมาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระเข้ากันก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของ8วิธีการรับมือนะครับเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์นะครับเพราะเยาวชนนะครับควรได้รับการฝึกทักษะนะครับเพื่อรับมือกับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์อย่างถูกต้องนะครับทักษะความฉลาดทางดิจิทัลนะครับหรือว่าทักษะการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศดิจิทัลนะครับซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้นะครับการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์นะครับอย่างเช่นการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวนะครับการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสังคมออนไลน์นะครับการรับมือกับภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์แล้วก็การจัดการเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ออนไลน์ได้นะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับจำไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของเรานะครับอย่างที่สองก็อย่าคิดตอบโต้หรือว่าแก้แค้น3นะครับเก็บบันทึกหลักฐาน4บอกผู้กลั่นแกล้งนะครับให้หยุดการกระทํานะครับ5กล้าขอความช่วยเหลือ6ไม่บอกรหัสผ่านให้กับใครนะครับ7บล็อกผู้กลั่นแกล้งนะครับเพื่อไม่ให้ถูกกระทําซ้ําๆนะครับแล้วก็อย่างที่8นะครับอย่างสุดท้ายนะครับบอกผู้ปกครองหรือคุณครูนะครับผมก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับเกี่ยวกับ8วิธีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์นะครับผมถ้าท่านได้นะครับถูกกลั่นแกล้งอาจจะเป็นเด็กๆนะครับก็ผู้ปกครองก็ไปแนะนำลูกๆหลานของท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้นะครับเราไปเก็บความรู้นะครับจากทางรายการที่ดีมีสาระในวันนี้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการที่ดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล6934หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทางนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้ คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่ม9บริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกตาราซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดีลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างศิลปภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
8: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2500

0: ฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050-2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
1: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
3: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห่วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
4: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะแต่กิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
3: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต

0: คตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและชลธรจัญญาอ่าน
7: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
8: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

กลับมาสวัสดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับก็ตรงที่นัดพบกันไว้นั่นแหละครับที่นี่แหละครับเป็นประจำของทุกคืนครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับรายการนี้ก็มีเรื่องราวของความบันเทิงนำมาฝากให้กับท่านฟังทุกท่านขับอยู่เป็นเพื่อนกันก็30นาทีโดยประมาณครับหลังจากที่ท่านฟังข่าวสารจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจบลงไปครับซึ่งก็เป็นข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ทางกรุงเทพมหานครครับฟังความบันเทิงกันต่อครับและหลังจบรายการนี้ก็ยังมีเรื่องราวของข่าวสารจากทางกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครกันอีกต่อครับ

ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจนำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ล่ะครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังครับปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านกันมาครับก็พอถึงช่วงเวลานี้ครับก็คงจะรับประทานข้าวปลาอาหารครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการพักผ่อนผ่อนคลายครับแล้วก็เข้าหลับเข้านอนเพื่อที่จะเก็บเรี่ยวแรงไว้ปฏิบัติหน้าที่การงานในเช้าของวันพรุ่งนี้กันต่อไปครับเรื่องราวของอาชีพของแต่ละท่านก็คงจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับตื่นเช้ามาก็ต้องเตรียมตัวขับออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับก็เตรียมเพาะปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยครับสำหรับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าครับก็ต้องเตรียมร้านรวงกันตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวครับหลังจากที่ส่งลูกส่งเต้าไปโรงร่ำโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างครับแต่ว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญมีความหมายด้วยกันหมด

ท้ายปลายรายการกันอีกแล้วล่ะครับสำหรับทางรายการในคืนนี้ครับก็คงจะมีเรื่องราวของบทเพลงนั่นแหละครับให้ท่านฟังเป็นชุดสุดท้ายครับหลังจากจบบทเพลงชุดนี้ครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับก็ต้องนำรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับจากลาท่านฟังกันไปก่อนครับและจะย้อนกลับมาพูดมาคุยกันที่นี่แหละครับสำหรับในวันต่อไปครับสำหรับในคืนนี้ก็ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข

0: แบบนี้3รอบคือสิแหลกเนาะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยก็แม่นน่ะแม่

0: ม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: ำข้าว
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดความละเอียดได้เมนบ่
0: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้ติคร
0: ับ ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้ติ
0: ไม่ได
1: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่
0: ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
0: ข้าวสารหมด

0: ีแล้วครับแต่ก่อนรถส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี้ไล่ย่อมให้จับโดยดีเมนบอกครับ
1: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายยุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
2: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัฐจริยาวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
3: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000-40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
4: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางรบข.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมรบข.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของรบข.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะโยกไปอยู่ในรบข.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทางสองแนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาคุณจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในรบข.ด้วย
3: ด้านนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้งสองแนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมรบข.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
6: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมจะได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมเองก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
5: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
7: นางสาวเยาวเรศแซ่โคพาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจะ

0: ใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
2: ายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
1: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักการอาหาร211แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1ใน4และโปรตีนทางเลือก1ใน4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนารุมนอุดมพรรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
4: นางสาววรณิตอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3,000ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างหีบรันรองผู้ราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับ

0: ตาจากพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประบุรุษกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 20:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45-2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกิน30%สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณ170%และบางรายการสูงถึง7 เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทอง สำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอร์แมนมาเกวสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
5: ใจมือจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้ทั้ง3เหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี่คะก็คือขอให้1เหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้1เหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นที่ลงอีเวนต์นะคะแต่แมตช์เนี้ยพี่ลงเพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็คือ9อีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เต็มความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองไม่มีการบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
4: นายธนทิศรัตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนายชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
6: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
7: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองไ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน
7: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยจากกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังกับผมสิทธิชัยเนื้อทองครับเป็นประจำที่เราจะได้อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.ชยายิวิไลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ชยาครับ
9: ครับเหนื่อยแล้วหิวใจครับ
8: ครับผมก็ยังคงเป็นสัปดาห์ที่ชุ่มฉ่ำแล้วก็ใจตุ้มๆต่อมๆนะครับอาจารย์สำหรับคนกรุงเทพคนภาคกลางแล้วก็อีกหลากหลายภาคนะครับสำหรับเรื่องราวของปริมาณน้ำฝนที่แม่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าชุ่มฉ่ำกันหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับแล้วก็มาเยอะเลยนะฮะอาจารย์ฮะ
9: โอ้มาสายกันทั่วหน้าเหนื่อยนะครับ
8: ครับ
9: มีการวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาก็มีเรื่องของน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับ
8: ครับ
9: เอินมาพูดถึงเรื่องของพระบาทสมเด็จพระบรมชินทราชเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่10
8: ครับ
9: เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพร้อมคณะนะครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็อัญเชิญหลวงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ประสบภัยนะครับประมาณสัก1,000กว่าถุงเนี่ยนะครับพื้นที่ปริมณฑลทั้งปทุมธานีสมุทรปราการ 2,000 กว่าถุงนะครับก็เชิญหลวงพระราชทานจำนวน200ชุดมอบแก่พี่น้องประชาชนที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าราชบังมีท่านพลากรสุวรรณรัตน์ท่านองคมนตรีนะครับในฐานะประธานมูลนิธิเนี่ยมอบ 1,000 ถุงทั้งหมด19เขตนะครับมีทั้งสะพานสูงมีทั้งคลองสามวาราชกระบังสายไหมบางนาคันนายาบุญปู่วังทองหลางบางกะปิหลักสี่พระโขนงสวนหลวงจตุจักรนะครับแล้วก็หนองจอกบางเขนมีนบุรีบางขุนเทียนดอนเมืองนะครับปทุมธานีต้องประมาณ 2,000 กระสุนทีเนี้ยประเด็นสำคัญก็คือว่ามันอาจจะมีระลอก2ตามมาอีกก็ได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะเข้าสู่ฤดูหนาวเห็นบอกว่าจะมีฤดูหนาวเนี่ยแล้วก็ฝนจะตกหนักไปในช่วงตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปถึงวันที่13ตุลาคมเนี่ยนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับท่านปลัดสำนักนายกคุณจัดชัยบางชวดเนี่ยก็รายงานกำหนดงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับประมาณเดือนธันวาคม2569แล้วก็พบศพของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาเนี่ยครับก็น่าจะมาสักต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับระหว่างวันที่15ถึง19ตุลาคมที่ถึงนี้เนี่ยนะครับก
8: ็
9: เป็นเรื่องที่คนไทยก็เฝ้าติดตามกันมาโดยตลอดว่าพระราชพิธีเนี่ยจะจัดกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คนไทยก็โศกเศร้าเสียใจแล้วก็เฝ้ารอคอยเนี่ยนะครับ วันที่15ธันวาคมเนี่ย5โมงเย็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุนะครับณพระที่นั่งฤาษีมหาปราสาท16ธันวาคมเวลา7นาฬิกาหรือตอนเช้าเนี่ยครับอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรพื้นท้องสนามหลวงและเวลา 16.30 นหรือ 12.30 นเนี่ยนะครับตามหมายกำหนดการเนี่ยถวายพระเพลิงพระบรมศพ17ธันวาคมเวลา8โมงเช้าเก็บพระบรมอัฐิพระเมรุมาตรของสนามหลวงและเจอพระบรมอัฐิพระบรมราชินีรางคารเข้าสู่พระบรมราชวัง18ธันวาคมนะครับสิทธิชัยครับ
8: คร
9: ับประมาณ5โมงเย็นพระยุทธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับก็ช่วงเวลาเดือนต้นกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับก็ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่างไรก็ตามมาดูกันถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าท่วมอ่าวไทยกันทั่วหน้านะครับคุณพิศักดิ์สุภเสรีอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่าสำหรับน้ำท่วมกรุงเทพในปี69เนี่ยนะครับข้อมูลณวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะคำนวณมูลค่าการเสียหายด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตัวเลขเผยแพร่ความเสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยเห็นบอกว่าความเสียหายเนี่ยน่าจะประมาณร้อยกว่าล้านบาททีเดียวนะครับก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าส่งผลกระทบในเรื่องของ tourism crisis ในเรื่องของระดับประเทศจุดสีที่แท้จริงไม่ใช่การปิดแหล่งท่องเที่ยว แต่เรื่องความเชื่อมั่นในการเดินทางผ่านกรุงเทพเนี่ยความน่าเชื่อถือในระบบคมนาคมภาพจำนวนด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งมาตรงกับช่วงโควิดวีของจีนพอดีซึ่งผมว่ากระทบกับเรื่องของการเดินทางในเรื่องของตัวแหล่งท่องเที่ยวนะครับน่ากังวลคือจังหวะเวลาแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เท่าเทียมกันดังนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าในเรื่องตรงนี้เราคงจะติดตามกันแล้วก็สำนักพระราชวังจะเปิดหรือเปล่าเนี่ยครับก็เป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนยังสอบถามกันอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือเชียงใหม่โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเชียงรายแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีความเสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและเข้าถึงเส้นทางที่ไม่ถึงการพูนภาคหยุดการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ภาคใต้แน่นอนภูเก็ตค่อนข้างอ่อนไหวต่อสภาพอากาศคลื่นสูงประมาณเกือบ2เมตรนะครับและเกิน2เมตรช่วงพายุฝนและผลกระทบหลักอยู่ที่กิจกรรมทะเลอาทิในเรื่องการดำน้ำเรือเร็วเฟอร์รี่ทัวร์เกาะมากกว่าธุรกิจโรงแรมแต่ที่สำคัญที่สุดคุณสิทธิชัยครับในเรื่องของอิมเมจเนี่ยภาพลักษณ์เนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมเรียกว่าอาจจะถึงครึ่งเอวเลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนบอร์ดของการบินไทยก็คงจะสองเวยกันเนี่ยนะครับในเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าจะต้องดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารความสร้างความมั่นใจย้ายดีมานด์ไม่ปล่อยให้หายไปโดยจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องกรุงเทพเอาอยู่เอาอยู่เนี่ยมันจริงแล้วเอาไม่อยู่หรอกเนี่ยนะครับแล้วก็ reassure หลังน้ำลดเนี่ยต้องทำแคมเปญในเรื่องการที่จะบำรุงรักษาเนี่ยนะครับบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครเนี่ยท่วมทั้งหมดลงทะเบียนแอปทางรัฐเนี่ยแล้ว1ล้านกว่าครัวเรือนนะครับก็จ่อกรุงเทพมหานครท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายนะครับอย่างที่ได้เรียนในเบื้องต้นเนี่ยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบอกว่าภาครัฐเนี่ยพุ่ง1ล้านครัวเรือนและวิธีตรวจสอบข้อมูลเรื่องพื้นที่ให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดความผิดพลาดเนี่ยนะครับคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนี่ยของกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยเนี่ยเขาบอกว่าการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเงินทอนรองราชการผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิบัติเนี่ยฉุกเฉินขณะนี้ทางกทมและจังหวัดพื้นที่ประสบภัยเนี่ยดำเนินการทยอยสำรวจข้อเสียหายและเริ่มจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือในเรื่องกรณีน้ำท่วมอยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายรวมถึงน้ำท่วมขังติดต่อ7วันเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยนะครับอย่างเคหะร่วมเกล้าก็ดีที่ลาดกระบังเนี่ยน้ำเน่าเหม็นมากเลยครับคุณสุทธิชัยครับคุณอนุทินเนี่ยก็อุตส่าห์เดินทางกลับประจำประชุมสมัชชามหานครนิวยอร์กที่ UNGA ครั้งที่81เนี่ยนะครับก็มาลงพื้นที่ไปเยี่ยมทันทีดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าในเรื่องของวันที่5ตุลาคมเนี่ยพบว่ายอดทะเบียนเข้ามาในระบบเนี่ย1ล้านกว่าครัวเรือนแบ่งเป็นพื้นที่ของกทมเนี่ย 458,000 กว่าครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากวันที่4ตุลาคมประมาณ 100,000 กว่าครัวเรือนรองลงมาสมุทรปราการ 140,000 กว่า 150,000 กว่าครัวเรือนปทุมธานี 130,000 กว่าครัวเรือนแต่ที่บางคล้าที่8ริ้วหรือฉะเชิงเทราเนี่ยครับ 42,530 กว่าครัวเรือนและระยองเนี่ย 36,000 กว่าครัวเรือนนะครับก็องค์กรผู้สิริธรเนี่ยก็บอกว่ากำชับประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครให้แจ้งความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ความช่วยเหลือและสิทธิจะอยู่ในส่วนไหนเพื่อประชาชนรับความเสียหายและสะดวกและไม่เกิดความสับสนในการยื่นคำร้องต่อรายการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเตรียมรับมือฝนตกหนัก2ช่วงก็เตรียมในเรื่องของพญานาคหรือขนเครื่องสูบน้ำปักหลัก4เขตเสียงเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเคลียร์พื้นที่ในเรื่องขยงขยะในเรื่องของชิ้นส่วนใหญ่ในพื้นที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยกว่าประมาณ1,400กว่าตันเนี่ยนะครับเหลือยอดทะเบียนผู้เยียวยารับยาเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายนะครับก็เราต้องดูกันเนี่ยนะครับในเรื่องตรงนี้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือมากอย่างไรนะครับก็คงต้องดูแลกันในโอเคในกรณีดังกล่าวนะครับคุณอนุทินเนี่ยคุณมิกกี้เมาส์เนี่ยได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องเวชภัณฑ์และยารักษาโรคนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของฉีน้องฉีหนูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับ
10: ที่
9: เรื่องมาคุยกันถึงเรื่องโอ้ไม่น่าเชื่อคุณสิทธิชัยได้รับติดตามหรือเปล่า
10: คุ
9: ณแม่พัดเนี่ยนะฮะโ
10: อ้ครับ
9: โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับรายการผลกระแสเนี่ย
10: โอ้
9: ท่านมาเปิดเผย
10: แล้วสะท้อนใจนะอาจารย์ครับมันหดหู่เลยนะฮะ
9: หดหู่มากเลยครับเพราะว่าในตอนนี้ดังกล่าวเนี่ยเห็นบอกว่าโอ้โหคุณแม่
11: พัทระหรือคุณแม่พัทเนี่ยอายุที่60กว่าเนี่ยถูกขังแล้วเธอก็เรียกว่ากรงหมานะครับผมดูภาพมันเป็นเตียงที่เรียกว่าเตียงยาวแล้วก็มีกรงกั้นเนี่ยสูงประมาณ30กว่าเซนเท่านั้นเองเนี่ยนะครับโอ้โหลำบากมากเลยเป็นเรื่องที่น่าอเนกอนาถใจมากนะครับผมคุยกันเรื่องของเรียกว่าคุยกับผู้ที่สนทนาพูดคุยกันกับเพื่อนแต่ผมบอกโอ้ยอย่างนี้ลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมรดกเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันธรรมดามันซิปลิงกันแย่งชิงมรดกลูกชายจะเล่นละครหรือเปล่าผมไม่ทราบได้นะครับก็ไปกราบตักแม่ขอโทษขอโพยคุณแม่ก็ให้อภัยบอกไม่เป็นไรนะลูกนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเห็นบอกว่าจะดำเนินคดีกับผู้ดำเนินการหรือผู้ประกอบการในเรื่องของสถานที่เนี่ยนะครับของการฟื้นฟูผู้สูงวัยจริงๆแล้วคุณพัทระเนี่ยอายุเพียง60กว่านั่นเองก็ถูกขังประมาณ2ปีกว่าครับคุณสิทธิชัยครับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่โอ้โหน่ามันเหลือเชื่อมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคงไม่ได้เกิดกับครอบครัวเดียวมันอาจจะเกิดกับหลายครอบครัวทีเดียวเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าตรงเนี้ยคงจะต้องดำเนินคดีแล้วก็เอาผิดทั้งเรื่องของลูกสะใภ้แล้วก็ทั้งลูกชายก็ดีทั้งเรื่องของผู้ประกอบการสถานที่ขังผู้ป่วยเนี่ยซึ่งบอกว่าผู้ป่วยเป็นโรคจิตนะครับอันตรายมากแต่การเอาไปขังในกรงหมาเหมือนภาพเหมือนกรงหมาอย่างนั้นเนี่ยถ้าดูตามภาพเนี่ยโอ้โหอันตรายใจมากครับคุณสุขใจครับ
12: ครับ
11: ต้องคงต้องดูกันเนี่ยนะฮะว่าจะเอาจริงเอาจังมากน้อยขนาดไหนอย่างไร
12: ครับ
11: อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ World Bank จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสในเรื่องของการกระตุ้นความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจการคลังระดับโลกนะครับคุณอนุทินเนี่ยท่านนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนี่ยนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินสำคัญที่สุดบนเวทีหนึ่งของโลกก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางด้านการเงินการคลังนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็จับตามองมีทั้งสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยนะครับก็ถามว่าไอ้เรื่องอัตลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยต่อผู้นำเศรษฐกิจโลกและความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเนี่ยโดยคาดว่าจะมีเข้าร่วมประชุมกับประมาณ 15,000 อาจจะถึงเกือบ 20,000 กว่าชีวิตนะครับจาก189ประเทศก็จะสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนทำให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากอีกทั้งยังเน้นในเรื่องความปลอดภัยและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าเมื่อปี2490ได้จัดขึ้นประจำเดือนตุลาคมทุกปีสำนักงานใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีต่อเนื่องกัน2ปีและทุกปีที่ศาลจะหมุนเวียนจัดเป็นประเทศสมาชิกเพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายของภูมิภาคและความร่วมมืออย่างทั่วโลกจากปัจจุบันที่มีปัจจุบันมีเพียง3ประเทศจะได้รับถึง2ครั้งอาทิอย่างตุรกีปี2498 2552ญี่ปุ่นปี2507ของ2555และไทยครั้งแรกในปี2534ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เนี่ยครับแต่ความสำเร็จอันเนี้ยในปีเนี้ย2569เนี่ยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมอีกครั้งในรอบ35ปีสะท้อนว่าไทยเป็นประเทศที่ประชาคมโลกจะให้ความมั่นใจและในด้านการเงินและการคลังระดับโลกเนี่ยนะครับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสของประเทศไทยและคนไทยทุกคนก็อาจจะต้องใช้ภาพไทยช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนคนไทยก็เตรียมรับมือกันก็แล้วกันเนี่ยครับผมก็ว่าดีในเรื่องของจะได้ฟื้นฟูทางด้านสภาวะเศรษฐกิจมาดูกันในเรื่องของสรุปเหรียญเอเชียนเกมนะครับผมไม่ได้เป็นนักกีฬานะครับแต่ออกกำลังกายเกือบแทบทุกวันเนี่ยนะครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อาจินากุย่า2026ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปิดฉากอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วหลังจากจัดการแข่งขันระหว่างที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็ติดท็อป10ของอาเซียนจากอันดับ7ของตารางเหรียญนะครับทัพไทยคว้าเหรียญทั้งหมด52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงนับเป็นอีกหนึ่งผลงานของนักกีฬาไทยในระดับเวทีกีฬาระดับเอเชียส่วนประเทศจีนนั้นแน่นอนครับทำผลงานทิ้งห่างชาติด้วยการ169เหรียญทอง89เหรียญเงินและ83เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น341เหรียญญี่ปุ่นเจ้าภาพการแข่งขันเนี่ยจบเที่ยงอันดับที่2ผลงาน83เหรียญทอง95เหรียญเงินและ91เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น1,269เหรียญนะครับส่วนเกาหลีใต้อันดับ3คว้าไป39เหรียญทอง43เหรียญเงินและ68เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้นเนี่ย150เหรียญนะครับอันดับที่4อินเดียครับ มี21เหรียญทอง27เหรียญเงินและ37เหรียญทองแดงรวม85เหรียญขณะที่อุซเบกิสถานเนี่ยจับอันดับ5ด้วย21เหรียญทอง25เหรียญเงินและก็24เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น70เหรียญนะครับอิหร่านติดอันดับ6คว้าไป19เหรียญทอง18เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงรวม52เหรียญนะครับก็เรียกว่าเท่ากับจำนวนเหรียญรวมแต่อิหร่านเนี่ยมีเหรียญทองมากกว่าไทย1เหรียญทำให้ติดอันดับอยู่เหนือไทยอันดับ8นะครับเป็นประเทศซาคักสถาน12เหรียญทอง24เหรียญเงิน48เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น84เหรียญตามด้วยฮ่องกงอันดับ9มี11เหรียญทอง11เหรียญเงินและ24เหรียญทองแดงรวม54เหรียญและบาเรนอันดับ10มี10เหรียญทอง5เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็ถามว่าตรงเนี้ยในทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสรุปเนี่ยครับจีนก็ครองเจ้าเหรียญทองนะครับมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียอุซเบกิสถานเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าทั้งในเรื่องของอุซเบกิสถานทั้งอิหร่านทั้งไทยเนี่ยติดอันดับด้วยคาซัคสถานฮ่องกงนะครับก็รวมทั้งสิ้นก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเมื่อวานเนี่ยผมไปที่ห้างเซ็นทรัลนะครับขออนุญาตเอ่ยนามที่คิดลมเนี่ยคุณสิริชัยครับเงียบกริบเลยครับไม่มีผู้มาซื้อสินค้าใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเงียบกริบจริง
12: ๆเหงาเลยใช่ไหมครับอาจารย์
11: มีเงียบเหงามากครับแล้วก็เงียบปิดเลยไม่มีคนซื้อสินค้าบางร้านเนี่ยเปิดบินยังไม่ได้เลยด
12: ัง
11: นั้นเนี่ยผมก็พยายามช่วยเหลือนะซื้อรองเท้ามา2คู่ซื้อในเรื่องของเสื้อซึ่งเรียกว่าซื้อหนึ่งดีนี่มันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหมดเลยครับทุกอย่างจะเป็นยารักษาโรคหรืออุปโภคบริโภคผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ตลอดเวลาครับหนึ่งที่ใช้ครับมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าอาจจะโตเพียงประมาณสัก2.1-1.8% เท่านั้นเองนะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ย 3.3% ซึ่งเราก็พูดมาโดยตลอดเวลาที่จริงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะดูจักพอดีตลาดโบเบยศเสเนี่ยโอ้เรียกว่าย่ำแย่กันเป็นแถบเป็นแถวเลยครับคุณสุทธิชัยครับ
12: ครับแหมก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับยิ่งช่วงนี้ช่วงใกล้ๆจะปลายปีแล้วนะช่วงไฮซีซั่นในส่วนของการที่ทั้งเรื่องการท่องเที่ยวเองแล้วก็เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับอาจารย์ครับมันเป็นตัวเลขที่เห็นแล้วมันสะท้อนถึงเรื่องของเรื่องกำลังซื้ออะไรต่างๆที่มันลดทอนหายไปนะครับอาจารย์ครับ
11: กำลังซื้อวันนี้เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าโอ้โหบางร้านเนี่ยยังไม่ได้เปิดบินเลยครับผู้ใหญ่ครับแล้วก็พยายามช่วยเหลือเนี่ยนะเจอคนยากคนจนก็ให้ไป20บาทขายพวงมาลัยตามริมถนนเนี่ยผมก็ให้ไป20บาท30บาทเนี่ยก็แล้วแต่ตามอัตภาพของตัวเองเนี่ยนะว่าจะช่วยหรือพี่น้องประชาชนขนาดไหนอย่างไรดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าเสถียรภาพการเมืองก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเห็นว่าจะเปิดซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
12: ครับ
11: สีส้มเนี่ยก็เลยว่าคุณเรืองชัยปัญญาวุฒิบอกว่าจะเปิดอภิปรายซักฟอกรัฐบาลเนี่ยจัดประมาณสัก5-7วันเนี่ยจัดหนักเต็มๆเลยภาพของระบอบสีน้ำเงินคุณเนวินชิดชอบเนี่ยในวันเกิดเนี่ยคุณอนุทินก็เดินทางไปอวยพรวันเกิดคุณเนวินก็บอกว่าขอให้เป็นนายกอีก2สมัยมันจะเป็นไปได้ยังไงครับเพราะว่าความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเสื่อมถอยไปอย่างมากมายทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็บอกตรงๆว่าอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีภายใน 2-3 เดือนนี
12: ้
11: ข้างหน้านี้นะครับก็เรียกว่าสัดส่วนในเรื่องของรัฐประหารเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เรียกว่าประคับประคองให้คนไทยเนี่ยอยู่รอดกันได้ดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าไม่เกิดในเรื่องของการทำรัฐประหารอย่างแน่นอนนะครับถึงเวลาน้ำท่วมทีไรน้ำท่วมซ้ำซากอะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นบรรดาแม่ทัพนายกองบรรดาทหารทั้งสัญญาบัตรแล้วก็ทหารชั้นประทวนเนี่ยไปช่วยหรือพี่น้องประชาชนมีผู้แก่คนติดเตียงเนี่ยครับลูกชายซึ่งเป็นอัมพาตเนี่ยนะครับลากมาแล้วก็บอกไม่เอาแล้วพอกันทีรวยมากพอแล้วนะครับยังโกงทุจริตคอร์รัปชันกันอยู่ผมก็คิดว่าอันเนี้ยเราต้องดูกันว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องทำงานอย่างโปร่งใสดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลในเรื่องของแอนตี้ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเราต้องปราบโกงให้ได้ครับคุณพิชัยครับ
12: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าเรื่องของการพัฒนาอีกเนี่ยมันจะก้าวน้ำไปเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้ายังมีอยู่เนี่ยมันก็เดินหน้าต่อไปลำบากอยู่นะครับอาจารย์ครับ
11: ลำบากมากครับทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลนะครับมันก็เข้ามาเล่นการเมืองอะไรกับเปลืองตัวทุกทีมีการทุจริตคอร์รัปชันกัน และเรื่องของการหัวสวก็ดีที่ดินเขากระโดงเนี่ยคงจะต้องปราบปรามกันอย่างจริงจังและเอาจริงเอาจังนะครับคุณนันทนาวัชโรภาสเนี่ยก็ออกมาปราศัยบอกว่าอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนสมาชิกวุฒิสภาเลยซึ่งเป็นสมาชิกของอยู่ในคอมมอนเฮาส์เนี่ยอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยนะครับสภาผู้แทนราษฎรอันดับสองเนี่ยก็เรียกว่าคงจะโดนกันประมาณ229คนนะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเห็นบอกว่ายกฟ้องหรือไม่ยกฟ้องก็ต้องติดตามมาต่อไปแต่ต้องถามว่าจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต้องปราบปรามกันอย่างจริงจังครับคุณศรีชัยครับ
12: อืมครับใช่นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ในช่วงสุดท้ายแล้วครับสัปดาห์ที่จะถึงนี้สัปดาห์วันตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปนะครับอาจารย์เทศกาลกินเจปีนี้เริ่มแล้วครับอาจารย์ครับ
11: ผมก็ทานทุกปีฮะแต่ทานอาจจะประมาณสัก3วันอายุก็74จะ75แล้วผมเนี่ยนะฮะก็ทานอาจจะทาน3วันถึง5วันก็อาจจะเป็นมังสวิรัติแทนเนี่ยนะครับเพราะว่าอายุเราเริ่มเยอะแล้วใช้คำว่าเริ่มเยอะนะฮะ
12: ใช่ครับเพิ่งจะเริ่มนะครับเพิ่งจะเริ่มเยอะยังไม่เยอะเลยครับ
11: นะแล้วก็อาจจะกินเจประมาณสัก3หรือ5วันครับอาจจะเป็นกินเจบ้างแล้วก็สลับกันจับกันกินมังสวิรัติครับคุณศรีวิชัยครับ
12: ครับก็ถือโอกาสช่วงนี้นะครับใครที่อยากจะทำบุญทำบุญนะครับอาจารย์ครับให้ชีวิตหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการลองชนะใจตัวเองดูสัก9วัน10วันนะหรือว่าหลายคนอาจจะวันเว้นวันหรือว่า3วัน5วันก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดี
11: ผมลงทานประมาณสัก5วันจากในสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นเยาวชนอยู่เนี่ยก็ตามคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทั้งหมด9วันนะฮะ
12: ยาวเลยครับ
11: ไอ้ที่เยาวราชเนี่ยนะโอ้โหทั้งริมถนนเนี่ยมีทั้งเกี๊ยวกรอบเป็นเจหมดเลยแต่อร่อยมากรสชาติดีมากเลย
12: คร
11: ับ เล่นเนยยี่ก็ดีนะครับที่ปอเต็กตึงเนี่ยเขาก็มีอาหารเจจำหน่ายกันพอสมควรวันที่เท่าไหร่แล้วนะครับคุณศรีชัยครับ
12: ก็เริ่มวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ครับอาจารย์ครับก็คือวันเสาร์ที่ถึงเนี้ยนะฮะจะเป็นสัปดาห์หน้าครับ
11: ครับพอคนที่กินเจเนี่ยนะครับก็คงต้องนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8เดี๋ยวนี้ผมถือศีล8นะครับทานอาหารวันละมื้อเดียวเท่านั้นเองคุณศรีชัยครับ
12: โอ้โหดีทีเดียวนะครับอาจารย์ครับก็จะได้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็
11: ดื่มเทเดอร์มากเลยครับคุณศรีชัยครับ
12: ครับได้ครับในช่วงท้ายแล้วครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามและฟังกันอยู่เพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับอาจารย์ครับ
11: เหลืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับนี่กับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาหรืออีก4เดือนก็จะผ่านพ้นฤดูวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับวันเวลาจะเกิดเป็นปี2570แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องการเดินทางเห็นเอ็มบอกว่า M6 มอเตอร์เวย์เนี่ยมันควรจะเปิดทุกๆวันแล้วไม่ใช่เปิดเฉพาะวันศุกร์แล้วก็ปิดวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะมันควรจะเปิดทุกวันแล้วเสร็จสมบูรณ์สักทีนึงเนี่ยนะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการนะครับให้แล้วเสร็จส่วนจากเชื่อมโยงสนามบินสุวรรณภูมิอู่ตะเภากับในเรื่องของดอนเมืองเนี่ยควรจะเร่งดำเนินการน่าจะเสร็จประมาณสัก 4-5 ปีข้างหน้านะครับก็อยากจะฝากว่าเวลาจะเดินทางไปไหนเนี่ยอยากจะฝากคนขับรถเนี่ยนะครับอย่าไปคนเดียวเลยครับไป2คนสลับกันขับนะครับแล้วก็แวะตามปั๊มน้ำมันซึ่งปั๊มน้ำมันที่นี่มีทั้งดิฟฟี่ทั้ง 7-Eleven มีทั้งเรื่องอินเทอร์นูนอินเทอร์นินทั้งพลังไทยเนี่ยก็คอยดูแลเรื่องของกระทงกาแฟต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากว่าอย่าได้ขับรถเพียงคนเดียวเอาญาติพี่น้องหรือคนสนิทเนี่ยขับรถไปด้วยเผื่อได้มีอาการหลับในขึ้นมาเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายครับคุณผู้ชายครับ
12: ครับก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
11: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับ
13: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับหรือคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อทัพพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
14: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
15: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับซึ่งส่งกระจายเสียงครับจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาครับไปจนถึง21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันครับมาติดตามรับฟังรายการประจำวันครับที่น่าสนอกสนใจในช่วงของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์มีดังนี้ครับ5นาฬิกา30นาทีครับติดตามรับฟังธรรมะประจำวันครับหลังจากนั้นก็ติดตามรับฟังรับอรุณและก็7นาฬิกาครับถ่ายทอดข่าวครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ต่อด้วยรายการก้าวไกลในโลกว่างและก็8นาฬิกาครับเทียบเวลาเคารพธงชาติแล้วก็ต่อด้วยรายการเปิดคลื่นคุยข่าวและก็รายการกู้ภัยกู้ชีพและก็ติดตามข่าวต้นชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็รายการคุยกับกกต.และก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการของฝากจากเสียงจอยและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการคุยเฟื่องเรื่องศาลปกครองและก็12นาฬิกาครับเพื่อสังคมไทยหลังจากนั้นติดตามรับฟังเรือนจำพบประชาชนและก็สลับข่าวต้นชั่วโมงและก็สาระจากมจรและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการทนายลูกทุ่งและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการอสมไทยล่มครับและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็แนวทางการพัฒนาลูกเสือครับและก็ข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาครับชายคาทกส18นาฬิกาครับเทียบเวลาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการใจถึงใจและก็ธรรมนูญชีวิตและก็ทายทอดข่าวขับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็รายการชีวิตกับเพลงและก็ทายทอดข่าวขับในพระราชสำนักและก็20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาธรรมะก่อนนิทราครับ21นาฬิกาก็ปิดการส่งกระจายเสียงครับจากนี้ไปก็ขอเชิญพี่น้องคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตามรับฟังได้

บางพวกขึ้นไปเกิดเป็นพวกเทพเจ้าชั้นนิมมานรดีคือบางพวกเกิดชั้น6บางพวกไปเกิดชั้น5บางพวกเกิดชั้นดุสิตเทพเจ้าชั้นดุสิตชั้นที่4บางพวกเกิดเป็นเทพเจ้าชั้นยามาชั้น3บางพวกเกิดเป็นเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์ในชั้น2บางพวกขึ้นไปเกิดเป็นเทพเจ้าชั้นจาตุมาราชชั้นที่1ชั้นที่1คือบุญน้อยกว่าเพื่อนหน่อยทำได้น้อยกว่าเพื่อนบางพวกมาเกิดเป็นพวกกษัตริย์มหาศาลคือเป็นราชาที่มีทรัพย์มากเรียกว่ามหาศาลคือเงินเยอะทรัพย์เยอะบางพวกเกิดเป็นพราหมณ์มหาศาลคฤหบดีมหาศาลดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสุเนศศาสนาคืออาจารย์ใหญ่องค์นี้ก็คิดว่าการที่เราจะไปเกิดในพรหมโลกซึ่งชั้นสูงเท่ากับลูกศิษย์มันไม่สมควรแก่เราการที่เราผู้เป็นอาจารย์เนี่ยจะไปเกิดในที่ที่สูงเท่ากับลูกศิษย์เนี่ยมันไม่เหมาะแก่เราเราควรจะอบรมเมตตาให้ยิ่งขึ้นคือต้องให้สูงกว่าลูกศิษย์ให้ได้วาระจิตเราต้องดีกว่าคิดแล้วก็อบรมจิตเมตตาอยู่7ปีคือทำให้มีเมตตาอัปปมัญญาเมตตามากกว่าปกติลูกศิษย์เขาทำได้เมตตาแค่บุคคลประเภทนี้นี่แต่อาจารย์ต้องเมตตาสูงกว่านั้นไม่มีประมาณครั้นปฏิบัติเจริญเมตตา7ปีโยมดูสิมันจะขนาดไหนที่เราศึกษาฟังเรื่องอภิธรรมนี่ว่าขณะจิตที่ได้เราพูดคำหนึ่งว่าไปด้วยความโกรธเนี่ยผลบาปเกิดขึ้น7ชาติแค่คำนี้นะไปจิตเคืองเนี่ยบาป7ชาติสาธุบุญเกิด7ชาติมันส่งและโยมดูคิดดูสิว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเถิดยอมดู7ปีมันจะอายุยืนปานไหนในสวรรค์ชั้นพรหมมันขนาดไหนยาวนานขนาดไหนคิดดีคิดดีคิดดีคิดดีคิดดีคิดดีให้คนอื่นเป็นสุขเป็นสมภูมิก็ผลบุญก็มากมายนั้นใครขยันทำทานขยันทำทานก็ไปเกิดสูงสุดก็คือสวรรค์ชั้นที่6อยู่ในกามนะปิดประตูนรกไปชั่วคราวหรือบาปมาแรงกว่าก่อนตายไม่นึกถึงบุญไปเกิดในนรกได้นะไปนึกถึงคนนั้นคนนี้ไม่ดีปั๊บเนี่ยก็ไปนรกเลยทั้งที่ทำทานตลอดชีวิตนะเพราะเราไม่ชอบถือศีลไม่ชอบทำจิตให้ผ่องใสบางครั้งทำแค่ทานแต่จิตไม่พัฒนาถ้าบาปมันแรงกว่ามันก็เข้าสิงให้จิตคิดเรื่องไม่ดีปุ๊บตายปั๊บตอนนั้นแย่เลยบุญยังไม่ส่งต้องไปรับกรรมบาปกรรมก่อนแล้วค่อยมาเสวยบุญนั้นบุคคลใดขยันคิดดีเจอเพื่อนไม่ดีฝูงไม่ดีหยุดคิดถึงความไม่ดีเพื่อนบ่อยๆพยายามต้องพยายามนะไม่พยายามไม่ได้เพราะจิตมันไหลลงต่ำอยู่เฉยๆไปมันก็แวบไปแล้วคนนี้แย่มากคนนี้ทึ่งไปแล้วไงฝึกดึงจิตถึงใจประคองนะมันไม่สนุกหรอกดึงจิตเนี่ยฝืนประคองพยายามจนเข้าที่เข้าทางก็เลยนิ่งสบายใจใครไม่ดีก็ไม่ดีเนาะฉันก็เคยไม่ดีเหมือนกันแหละอ้าวจบจิตดีนี่จิตดีๆมันมีประโยชน์ต่อตนเองมหาศาลมากเพราะคิดดีต่อคนอื่นความดีมาสู่ตัวเองคิดร้ายต่อผู้อื่นความร้ายมาสู่ตัวเองธรรมชาติอย่างนี้นะท่านอบรมจิตเมตตาอยู่7ปีแล้วก็ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกถึง7สังวัตตะวิวัตตกับมันมี7อยู่ทั้งมีแต่7เพราะที่พูดถึงว่าการเรียนอภิธรรมขณะจิตแต่ละขณะเนี่ยมันมี7 17จิตอย่างเงี้ย7จิตอย่างเงี้ยเนาะนั่นก็เลยคำมี7เช่นพระองค์ทรงตรัสว่าใครเจริญสติปัฏฐาน4อย่างเร็วอย่างมีความเพียรดีเนี่ย7วันบรรลุธรรมอย่างกลาง7เดือนถ้าอย่างขี้เกียจคืออย่างอินทรีย์อ่อนมากความเพียรอ่อนก็7ปีบรรลุธรรมไม่ถึงชาติที่2ข้างหน้าแค่ชาติเนี่ยชาติแรกก็หลุดพ้นแล้วเจริญสติปัฏฐานมันมี7อันนี้อบรมอยู่7ปีแต่อายุยืนมีความสุขในพรหมโลกโอ้ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้ถึง7สังวัตตะวิวัตตกับคือโลกใบเนี้ยแผ่นดินนี้นะมันแตกไปแล้วครั้งหนึ่งเกิดมาใหม่แตกไปแล้วครั้งหนึ่งเกิดมาแตกไปแล้วเป็นร้อยๆลูกพันๆลูกนู่นดูดิอายุเขาก็ยังยืนอยู่อายุยืนกว่าโลกใบนี้อีกแต่นี้โลกใบนี้สมมติว่า 7,000 ล้านปีมันจะแตกในอดีตถึงวันนี้นะสมมติว่า 7,000 ล้านปีจะแตก
เราเกิดไม่รู้ว่ากี่แลกี่แสนกี่ล้านครั้งแล้วโอ้ยเกิดมายาวอายุเราสั้นโลกมันอายุยืนแต่นี้พระฤาษีสุเนตรอาจารย์ใหญ่นี้โลกเกิดไปกี่ร้อยกี่พันลูกท่านยังไม่ตายยังอยู่อายุยืนนี่เกิดจากอบรมจิตเมตตาอยู่ในโลกมนุษย์7ปี7ปีที่อบรมเมตตามากกว่าลูกศิษย์ก็เลยไปเกิดสูงกว่าลูกศิษย์ไงเมื่อกลับฉิบหายในพระไตรปิฎกใช้คำว่ากลับฉิบหายคือมันจะสิ้นสุดมันจะสูญหายมันจะดับน่ะก็ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสราเมื่อกลับเจริญก็ลงมาเกิดในพรหมวิมานอันว่างเปล่านี่ได้เป็นมหาพรหมอยู่ในที่นั้นนี่คืออาจารย์สุเนศนะได้เป็นเท้าสกะจอมเทพเจ้าอยู่36ชาตินี่เป็นเทวดาชั้นดาวดึงแล้วนะเป็นผู้เสพกามแล้วนะหมดอำนาจฌานก็ยังพอใจในกามในตัณหาอยู่เหมือนเดิมยังเห็นคนก็สวยๆหล่อๆอยู่เหมือนเดิมทั้งที่เมื่อก่อนไม่มีความยินดีแต่กิเลสมันไม่ดับมันสงบตัวพออำนาจฌานเสื่อมลงก็เข้าสู่รอยเก่าเหมือนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีผัวมีเมียมีภรรยาสามีแต่มีอำนาจบุญส่งเลยเป็นใหญ่เป็นพระอินทร์อยู่36ชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้เป็นพระราชาในธรรมผู้มีมหาสมุทร4เป็นที่สุดผู้ชนะพิเศษผู้ถึงความมั่นคงแห่งบ้านเมืองผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการผู้มีโอรสมากกว่าพันพระราชาองค์เดียวนะมีลูกมากกว่าพันลูกมีแต่แกล้วกล้าสามารถเรามีลูกกี่คนนะโยมเขามีลูกเป็นพันแกล้วกล้าสามารถพ่อแม่เบาใจเราลูกคนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วไม่มีบุญมากลูกวุ่นวายไปหมดดื้ออะไรต่างๆนี่คือกำลังบุญเราน้อยที่พูดเนี่ยคือเรารีบสร้างความดีให้มากกว่าการที่จะยุ่งคิดแต่อยากให้คนอื่นดีพยายามจิตตัวเองให้ดีให้ได้ให้ทุกตัวเองลดลงให้ได้นะโลกนี้มากกว่าพันซึ่งล้วนแต่แกล้วกล้าสามารถอาจย่ำยีฆ่าศึกศัตรูได้หลายร้อยหลายพันจักรพรรดิราชนั้นได้ชนะครอบครองแผ่นดินอันนี้ซึ่งมีสาครเป็นที่สุดโดยชอบธรรมไม่ต้องใช้อำนาจสัตราอันใดคือไม่ต้องใช้อาวุธไปต่อสู้กับประเทศอันประเทศนี้จะยึดเมืองเขาไม่ต้องเขายอมหมดเลยสุเนศศาสดาคืออาจารย์ใหญ่ชื่อสุเนศเนี่ยผู้มีอายุยืนอย่างนั้นโยมเอ๋ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่อายุยืนเลยนะแล้วคนไม่มีการไปเข็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีการขโมยประตูบ้านไม่มีล็อกกลอนใส่กุญแจไม่มีถือว่าอำนาจบารมีพระราชาเนี่ยยิ่งใหญ่มากมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีการแย่งชิงดีชิงเด่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยดื่มเหล้ามันยังมีศีลมีธรรมแต่ถึงกระนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ถึงบางยุคก็วุ่นวายเหมือนยุคเราวุ่นวายไปหมดไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ยังมีศีลธรรมให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ้างนั้นใครมัวแต่ไปสนใจว่าโอ้ยสังคมไม่ดีเลยคนนั้นไม่ดีลูกไม่ดีแพ้แฟนไม่ดีเราจะแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะโมเตเอาความคิดแบบเขาไม่ดีเนี่ยมันมีผล7ชาติทุกครั้งที่คิดครั้งหนึ่งเนี่ยพูดครั้งหนึ่งเนี่ยนะคิดครั้งหนึ่งตั้งสติแวบครั้งหนึ่งอยู่กับตัวมีผลดี7ชาติอย่างเงี้ยพอเผลอความคิดครั้งหนึ่งแกเนี่ยแย่มากแวบมีผลร้าย7ชาติยอมคิดดูซิว่าบุญบาปเกิดขึ้นแต่ละครั้งมันขนาดไหนที่เราจะต้องเกิดกี่ชาติกี่ภพมาใช้บุญใช้บาปอู้วุ่นมากเลยตลบอบอวนไปหมดนั้นทุกครั้งที่รู้สึกตัวปั๊บสงบอึดหนึ่งมีผลดี7ชาติจะได้ไม่ต้องไปกระวนกระวาย7ชาติให้สงบให้ร่มเย็นทั้ง7ชาติแล้วก็หลายครั้งก็มีสิทธิ์บรรลุธรรมภายในชาตินั้นเพราะสติสัมปชัญญะมันติดต่อกันอย่างนี้ได้ถึงธรรมอันประเสริฐไม่แก่ไม่ตายได้เนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเผลอคิดปั๊บคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ดึงจิตกลับปั๊บทันทีเราต้องจัดการตัวเองให้ดีมากๆเพราะว่ากุศลเราน้อยเราจึงเกิดในยุคนี้นะถ้าคิดว่าเราดีกว่าเขาแล้วมันจะเหิมไปอีกข่มคนอื่นอยู่เรื่อยอย่างนี้นะนั้นก็สุเนศศาสดาผู้มีอายุยืนนะสุเนศศาสดาผู้มีอายุยืนผู้อยู่นานอย่างนั้นนะผู้อยู่นานอย่างนั้นท่านก็ไม่พ้นความเกิดความแก่ความตายโอ้โหไม่กลับมาสู่โลกนี้ตั้งเท่าไหร่ยอมไม่กลับมาสู่โลกนี้ตั้ง7สังวัตตะวิวัตตะกับ
แต่พอหมดอำนาจฌานก็มาเป็นพระอินทร์มาสู่โลกนี้เลยมันเกิดเป็นคนเป็น

็นวันที่ดวงดีของยุงยุงได้รับประทานเลือดผู้มีศีลเยอะเห็นโยมแล้วก็น่าชื่นใจมากชื่นใจยังไงชื่นใจที่เห็นผลงานของความอดทนที่เคยนั่งทนนั่งลำบากนั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งบ่อยๆข่มใจบ่อยๆแต่พอเจอยุงกัดหลายๆตัวและเจ็บก็ยังไม่กระดุกกระดิกเนี่ยถือว่าวัดผลของจิตที่เคยลำบากแล้วมันจะทนได้เยอะแต่โยมผู้หญิงคนไหนเคยแบ่งคลอดลูกและเจ็บปวดนะยุงกัดเทียบไม่ได้หรอกยุงกัดเจ็บน้อยคลอดลูกจะเป็นจะตายเลยเห็นสังขารเป็นทุกข์ชัดเจนมากเห็นสังขารเป็นทุกข์ชัดมากแม้แต่คันจี้ตรงนิ้วจี้ตรงแขนจี้ตรงไหล่เนี่ยจี้เนี่ยมันเห็นความทุกข์ของในร่างกายนี่น่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายแต่เรามันเบื่อๆอยากอยากพอสบายในกายนี้มันก็ยินดีพอทุกข์ในกายนี้มันก็ยินร้ายนะเป็นอย่างนั้นถ้าเบื่อหน่ายบ่อยๆเนี่ยถอนเลยถอนตัวตนเลยลดลงพอตอนสุขก็ไม่ไปพอใจพอตอนทุกข์ก็ไม่ไปเสียใจรู้ตามรู้สังขารไม่เที่ยงตอนนี้ท่านทั้งหลายได้สวดมนต์สาธยายมาหลายนาทีตอนนี้จะได้ฟังธรรมนะจากพระไตรปิฎกคำพีที่4อังคุตรนิกายสุตตกนิบาตเล่ม1กันที่27ว่าโดยอนุภาพของต้นปริชัตตะประจำอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธเจ้าเล่าให้พระฟังท่านเล่าให้พระฟังว่าในตอนไหนเวลาไหนที่ต้นไม้ปริชัตตกะโควิลาระของพวกเทพเจ้าชาวดาวดึงมีใบเหลืองต้นไม้อยู่บนสวรรค์ก็มีใบเหลืองใบเขียวเนาะรู้จักผลิดอกออกผลเหมือนกันนะไม่ใช่จะเหี่ยวจะแห้งหรือว่าจะสดสดสดสดอยู่เหมือนกับต้นไม้พลาสติกก็ไม่ใช่มีใบเหลืองใบเขียวเหมือนกันนะในสวรรค์นั่นตอนไหนที่ต้นปริชัตตะหรือปริชัตตกะของพวกเทพเจ้าชาวดาวดึงใบเหลืองเวลานั้นพวกเทพเจ้าคือเทวดาชั้นดาวดึงส์เขาดีใจว่าตอนนี้ต้นปริชัตตกะใบเหลืองแล้วไม่นานก็จะมีใบซ้อน7ใบตอนไหนที่ต้นปริชัตตกะมีใบซ้อน7ใบในคราวนั้นพวกเทพเจ้าชาวดาวดึงส์ก็ดีใจว่าตอนนี้ต้นปริชัตตกะจะผลิดอกแล้วจะผลิดอกแล้วตอนไหนที่ต้นปริชัตตกะผลิดอกเขาก็ดีใจว่าบัดนี้ต้นปริชัตตกะผลิดอกแล้วไม่ช้าก็จะตูมนะดอกก็จะตูมเมื่อดอกตูมแล้วนะคราวนั้นเขาก็ดีใจว่าตอนนี้ต้นปริชัตตกะดอกตูมแล้วไม่ช้าก็จะดอกก็จะมีดอกแยมมีดอกแยมเมื่อดอกแยมแล้วคราวนั้นเขาก็ดีใจว่าดอกปริชัตตกะแยมแล้วไม่ช้าก็จะบานนะต่อมาเมื่อดอกบานแล้วเขาก็ดีใจนะพากันดีใจสนุกสนานอยู่ตลอด4เดือนทิพย์นะ4เดือนทิพย์นะคือ1วันทิพย์ของเขาคือ100ปีในโลกมนุษย์เนี่ยคือวัน1คือ1 1ทิพย์1วันทิพย์ของเขาคือ100ปีในโลกมนุษย์4เดือนทิพย์โยมคูณดูว่า100ปีคูณ4เดือนจะเป็นเท่าไหร่นะเดือน1 30วันนะ30คูณ4เป็นเท่าไหร่นะ120ใช่ไหม120 120วันใช่ไหม120วันนี้คูณไปนะ100ครั้งเพราะว่า1วัน1คืนของเขาคือ100ปีในโลกมนุษย์นะเพราะฉะนั้น100ปีคูณ120เป็นเท่าไหร่โยมสนุกสนานอยู่ตลอด4เดือนทิพย์ที่โคนต้นปริชัตตกะปริชัตฉัตรนี่เหมือนกับฉัตรน่ะ
เห็นฉัตรของพระเจ้าแผ่นดินไหมฉัตร3ชั้น7ชั้น9ชั้นน่ะดอกปริฉัตรนี่มันก็เหมือนฉัตรมันสวยมันงามมันหอมด้วยนะเขาสนุกสนานอยู่ตลอด4เดือนทิพย์ที่โคนต้นปริฉัตกะที่50โยชน์โดยรอบนะคือบริเวณโดยรอบเนี่ย50โยชน์เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย50โยชน์1โยชน์16กิโลก็คูณดู16กิโลคูณ50เทวดาอยู่ปริมณฑลประมาณ50โยชน์โดยรอบนะดอกบานแล้วก็มีรัศมีแผ่ไปถึงพอดอกไม้มันบานปุ๊บมันก็มีรัศมีสว่างสวยแผ่ไปถึงทั่ว50โยชน์มีกลิ่นหอมตามลมถึง100โยชน์ถ้าลมพัดเนี่ยมันจะหอมไปประมาณ100โยชน์นะอันนี้เป็นอนุภาพต้นปริฉัตกะโกวิลาระฉันใดข้อที่จะว่าต่อไปนี้ก็ฉันนั้นนี่พระองค์ทรงเล่าให้พระฟังว่าต้นไม้บนสวรรค์ชนวดึงมีอนุภาพมากเทวดายินดีพอใจมากเมื่อดอกบานเนี่ยปีหนึ่งมีครั้งเดียวก็คือแสดงว่าโอ้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วก็วันเดียวเขาคือร้อยปีในโลกมนุษย์แล้วมันจะใช้เวลาพอสมควรเนาะกว่าจะบานใช่ร้อยปีหรือเปล่าในตำราไม่ใช่หนึ่งปีหรือเปล่าในตำราไม่ได้พูดตำราพูดเองว่าปีหนึ่งมันดอกไม้ทั่วไปปีหนึ่งออกดอกเหี่ยวแล้วก็ปีหนึ่งออกอีกนี่นะนี่คืออนุภาพต้นปริฉัตกะพระองค์ก็ทรงตรัสย้อนมาถึงพระภิกษุว่าในคราวใดอริยสาวกตั้งใจบรรพชาในพระธรรมวินัยในตอนไหนที่อริยสาวกตั้งใจบวชในศาสนาในคราวนั้นอริยสาวกก็เปรียบเหมือนต้นปริฉัตกะคือมีใบเหลืองในคราวใดอริยสาวกโกนผมโกนหนวดออกบวชในพระธรรมวินัยแล้วในคราวนั้นก็เท่ากับต้นปริฉัตกะมีใบซ้อน7ใบในคราวใดอริยสาวกได้ฌานที่1ในคราวนั้นก็เท่ากับต้นปริฉัตกะผลิดอกออกใบพอเราได้ฌาน1เนี่ยท่านบอกว่าเหมือนต้นที่มีอนุภาพนั้นออกดอกออกใบผลิดอกออกใบคราวใดอริยสาวกได้ฌานที่2ในคราวนั้นก็เท่ากับต้นปริฉัตกะมีพวงดอกและใบแยกกันในคราวใดอริยสาวกได้ฌานที่3ในคราวนั้นเท่ากับต้นปริฉัตกะดอกตูมนะฌานที่3นี่ดอกตูมในคราวใดอริยสาวกได้ฌานที่4ในคราวนั้นเท่ากับต้นปริฉัตกะมีดอกแยมในคราวใดอริยสาวกได้สำเร็จเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอาสวะกิเลสเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายแล้วในคราวนั้นก็เท่ากับต้นปริฉัตกะมีดอกบานเต็มที่พระองค์ฉลาดในการเปรียบเทียบมากการบวชที่มีดอกมีผลมีกำไรดีแสดงว่าต้องมีฌานมีปัญญาที่จะสิ้นอาสวะเนาะในคราวนั้นภูมิเทวดาย่อมประกาศแก่กันว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เป็นสัทธิวิหาริกของพระผู้เป็นเจ้าองค์นี้อย่างเงี้ยนะคือว่าพระองค์นี้ที่บรรลุธรรมนะเป็นลูกศิษย์ขององค์นั้นนะเขาคุยกันเทวดาในโลกมนุษย์ภูมิคือแผ่นดินเนี่ยภูมิเทวดาในแผ่นดินเนี่ยที่เห็นพระบรรลุธรรมก็ประกาศกันพระองค์นี้ท่านเป็นลูกศิษย์องค์นี้นะออกบวชจากบ้านโน้นหรือนิคมโน้นแล้วได้สำเร็จเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายแล้วพอภูมิเทวดาประจำโลกมนุษย์ประกาศกันอย่างนี้เทพเจ้าชั้นจาตุมมหาราชชั้นที่1ก็ฟังเสียงพวกภูมิเทวดาเพราะว่าเทวดาในแผ่นดินนี้อยู่ใกล้เทวดาชั้นหนึ่ง
ขบปากกาก็ได้ยินเพลงเทวดาชั้นจาตุมชั้นที่หนึ่งก็ร้องประกาศกันต่อไปให้ได้ยินถึงชั้นดาวดึงพวกดาวดึงก็ร้องประกาศต่อขึ้นไปให้ได้ยินถึงชั้นยามาพวกชั้นยามาก็ร้องประกาศต่อขึ้นไปให้ได้ยินถึงชั้นดุสิตนะพวกเทวดาชั้นดาวดึงก็ร้องประกาศต่อขึ้นไปให้ได้ยินถึงชั้นยามาพวกชั้นยามาก็ร้องประกาศต่อขึ้นไปให้ได้ยินถึงชั้นดุสิตพวกชั้นดุสิตก็ร้องประกาศต่อกันขึ้นไปให้ได้ยินถึงชั้นนิมมานรดีชั้นที่ห้าพวกชั้นนิมมานรดีก็ร้องต่อกันขึ้นไปประกาศขึ้นไปได้ยินถึงชั้นที่หกปรนิมิตสวัสดีพวกชั้นปรนิมิตสวัสดีก็ร้องประกาศต่อขึ้นไปได้ยินถึงชั้นพรหมกายกาเป็นอันว่าเสียงนั้นดังขึ้นไปถึงพรหมโลกในขณะนั้นครู่นั้นเป็นอันว่าอันนี้นะเป็นอนุภาพของภิกษุผู้เป็นขีณาสกคือผู้สิ้นอาสวะแล้วคือมนุษย์หรือเทวดาจะหลั่งไหลไปกราบไปไหว้เป็นบุญตาบุญใจที่ชนะสงครามในชีวิตนะสงครามในจิตที่มันรักมันชังมันฟุ้งมันวุ่นวายมันเซ็งมันเบื่อมันรำคาญมันง่วงเหงาเหานอนมันโลภโกรธลงมันวุ่นวายยินดียินร้ายทั้งหมดสงครามในจิตพอเราสิ้นอสวะไม่มีการต่อสู้กับใครอีกแล้วสงบระงับเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วมันจึงสะเทือนสถานมนุษย์เทวดาก็อยากมาใครห้ามก็ไม่อยู่เทวดาในหมื่นโลกธาตุในจักรวาลมากราบพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์500รูปในป่ามารนี่อิจฉามารไม่ชอบมารขวางตบแผ่นดินเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าแสงชั้นไม่ให้เทวดาไปหาแต่เทวดาศรัทธามุ่งตรงไปที่พระรัตนตรัยที่พระพุทธเจ้าก็มุ่งตรงที่จะไปไม่กลัวอะไรทั้งนั้นและไม่เห็นมารมาด้วยพอระลึกถึงพระพุทธเจ้ามากๆเนี่ยมารมาขวางมองไม่เห็นมารแล้วมองไม่เห็นอะไรที่จะมาขวางเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นมารจะมีอนุภาพขวางตัวเองได้นี่คือการคิดถึงพระพุทธเจ้ามากๆมันจะมีเดชอนุภาพในจิตของตนอยู่อย่างนี้มารขวางไม่อยู่นะมารขวางไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความพยายามในการปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยมันสะเทือนสถานโลกเลยแล้วตอนที่ทำชั่วเช่นพระสุทินที่ท่านทำผิดเรื่องปราชิกข้อแรกไปนอนกับภรรยาเก่าเจ้าของซึ่งท่านไม่มีความปรารถนาจะไปทางโลกแต่แม่อ้อนวอนให้สึกท่านก็ไม่สึกพ่ออ้อนวอนให้สึกท่านก็ไม่สึกท่านอยากประพฤติธรรมตอนนั้นยังไม่มีวินัยห้ามห้ามนอนกับผู้หญิงไม่มีวินัยห้ามเพราะว่าพระยังไม่มีใครทำผิดเลยถึงไม่ห้ามก็พระก็นอนกับผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วเมื่อไม่มีใครทำผิดก็เลยไม่มีวินัยห้ามอ้อนวอนให้ทะให้ไปนอนร่วมกับภรรยาเก่าเพื่อจะเอาลูกสักคนหนึ่งเอาไว้สืบสกุลอ้อนวอนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็เลยเอาไปก็ไปพอทำได้แต่ให้สึกไม่สึกแต่ให้ไปนอนกับภรรยาเพื่อเอาลูกเอาหลานเนี่ยนั้นก็ไปนะไปที่วัดนะโยมก็จูงมือไปไหนไม่รู้ที่สมทุมพุ่มไม้ที่กำบังหน่อยนึงเทวดาในจาตุมหาในภูมิเทวดาเทวดาในโลกมนุษย์นี่ในแผ่นดินได้เห็นก่อนเห็นก่อนก็พูดต่อๆกันไปท่านเอ้ยท่านสุทินบวชที่นั่นที่นี่ลูกของเศรษฐีที่นั่นที่นี่ทำศีลที่ไม่ดีไม่งามในศาสนาแล้วก็ประกาศกันดังถึงจาตุมประกาศถึงชั้นดาวดึงรวดเดียวถึงพรหมโลกเลยเปรียบเทียบถึงยุคปัจจุบันก็ข่าวอยู่ที่อิรักข่าวอยู่ที่สหรัฐข่าวอยู่ที่ต่างประเทศมุมไหนของโลกครู่เดียวมาถึงเมืองไทยที่เมืองไทยครู่เดียวดังสะเทือนสถานไปตลอดโลกไร้พรมแดนเลยอินเทอร์เน็ตผ่านข่าวผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะเปรียบเทียบถึงยุคปัจจุบันครั้งกระโน้นเปรียบเทียบถึงครั้งกระโน้นท่านพูดต่อๆกันไปเทพทั้งหลายนี่ฝ่ายชั่วเนี่ยดังพรึบเดียวไปถึงพรหมโลกนี่ฝ่ายผู้ที่หลุดพ้นก็พรึบเดียวดังไปถึงโน่นมนุษย์เทวดาที่ชอบบุญศรัทธาในเรื่องบุญก็มาหลั่งไหลกราบมาไหว้ใ
ใครไปให้ร้ายป้ายสีพระองค์นั้นยังไงไม่อยู่คนนั้นมีศรัทธามีบุญแล้วขวางเข้าไม่อยู่ยกเว้นบุญคนไม่มีโดนขวางปุ๊บก็อยู่เลยคือเชื่อคนหลอกเชื่อคนขวางหมดแต่ไม่เชื่อผู้มีบุญไม่เชื่อผู้ปฏิบัติผู้สิ้นอาสวะเนี่ยถ้าเรามีบุญดีใครขวางเราไม่อยู่ถ้าเราบุญไม่ดีคนขวางก็อยู่ไม่ให้มาก็ไม่มาอย่าไปหาเลยองค์นั้นองค์นี้ก็ไม่ไปล่ะบุญไม่พอบุญไม่มีด้วยกันนะพอบุญมีด้วยกันใครขวางก็ไม่อยู่ขนาดไม่ให้ไปทางชั่วนะก็ยังไปถ้ามันมีบุญกับเขาอ่ะนะเช่นลูกเอ้ยอย่าไปเที่ยวบาร์นะเที่ยวพับนะแต่มันมีบุญมีบาปกับคนนั้นก็ไปขวางไม่อยู่ไอ้เรื่องชั่วเรื่องร้ายก็ไปมันมีเหตุปัจจัยด้วยกันอย่างนั้นงั้นใครมีเหตุปัจจัยในทางบุญด้วยกันใครขวางเขาไม่อยู่เดี๋ยวก็ไปหาเดี๋ยวก็มาหาได้4เดือนทิพย์ในอรรถกถาท่านคิดเป็นปีในมนุษย์ได้ 14,000 ปีเนี่ยสนุกสนานอยู่4เดือนทิพย์นะสนุกสนานอยู่รอบต้นไม้นั่นน่ะก็คือ 14,000 ปีในโลกมนุษย์เวลาต้นปริชัตกะมีดอกบานเต็มที่แล้วนั้นรัศมีแห่งดอกปริชัตกะมีสีเหลืองอ่อนเหมือนสีดวงอาทิตย์อ่อนๆนั้นก็แผ่ไปตลอด50โยชน์กลีบดอกปริชัตกะนั้นเท่ากับร่มใบไม้ร่มใบไม้ขนาดไหนโยมร่มใบไม้เกสรดอกปริชัตกะแต่ละดอกนั้นได้ประมาณทนานใหญ่ๆเมื่อต้นปริชัตกะดอกบานแล้วไม่ต้องขึ้นเก็บไม่ต้องใช้ขอไปสอยไม่ต้องใช้ไม้ตะขอไปสอยไม่ต้องนำพระอบดอกไม้ไปบรรจุมามีลมชนิดหนึ่งตั้งขึ้นแล้วก็ตัดขั้วดอกไม้ให้ขาดลงมาแม่กรรมของสัตว์นี่มันบันดาลได้หมดไม่ต้องมีอะไรไปตัดมันมีลมขึ้นมาเลยเนี่ยเรียกว่ากรรมฝ่ายบุญ

0: ู้สนสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีขวัญเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถิ่นและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์ทนภัยบิดา
2: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
3: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
4: ได้รักค่ะตัวเองวิวข้างทางสวยจังเลยนะ
3: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
5: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
6: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
7: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
8: ความคิดดีจังหนูชอบ
9: ผมก็ชอบนะ
10: ป้าก็ชอบ
11: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
12: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
13: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
12: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
14: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่ง
15: และอยู่กับไอ้ไอวรินอนันทเมธนะคะ
16: ครับก็พบกันเป็นประจำทุกๆวันเช้าจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงทางเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ก็รับฟังพวกเราได้รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ครับที่ Facebook ข่าวยามเช้าแล้วก็อีกหนึ่ง Facebook ที่ตอนนี้เราโยกรายการต่างๆมาไลฟ์สดกันในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็วงเล็บแล้วก็เว้นวรร
15: ค
16: ไลฟ์นะครับ LIVE
15: ก็คือถ้าเกิดว่าอยากดูพวกเราไลฟ์สดก็คือต้องเข้าไปที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไลฟ์ใช่มั้ย
16: ใช่คร
15: ับ แต่ว่าเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันเดิมก็ยังอยู
16: ่ยังอยู่
15: อันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายช่องทางเลยนะคะที่ จะติดต่อพวกเราได้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่องทางนี้เพจข่าวยามเช้าของเราตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล
16: ้
15: วแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันเข้ามาได้รัวๆเลยนะคะรวมถึงอย่าลืมนะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าวันนี้เราทั้งคู่หอบกันมาเลย เรียกกันว่าเรียกว่า4คูณ100
16: เออ4คูณ
15: 100ได้มั้ย
16: ของคุณเอลินอาจจะ4คูณ100ในระยะแบบก็ไกลอยู่นะก็ไกลอยู่ของผม
15: ก็ไกลนะ
16: ไกลเหม
15: ือ
16: นกันนะ
15: ถือเป็นว่าเอาเป็นว่าออกกำลังกายตอนเช้านะคะคุณผู้ชมเนี่ยตื่นขึ้นมา
16: ตื่นก่อนเรา
15: ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟังเราปุ๊บแต่ว่าพวกเราเนี่ยตื่นแล้วต้องวิ่งด้วย
16: ตื่นแล้วออกกำลังกายด้วย
15: ออกกำลังกาย
16: หลายท่านเช้านี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันได้เนอะหลายท่านก่อนหน้านี้เวลาเราจัดรายการเนี่ยก็จะบอกว่าทำตื่นมาทำกับข้าว อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาเตรียมใส่บาตร อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืน
15: เอ๊ะอันนี้แสดงว่าแฟนคลับข่าวยามเช้าของเราเนี่ย
16: หลากหลาย
15: มีหลากหลายนะเพราะว่าถ้าจะบอกว่ายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนไม่น่าจะเป็นช่วงวัยเราแล้วล่ะ
16: นะคะ
15: มาดูกันเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศที่เราจะต้องอัปเดตกันทุกวันเมื่อเช้าที่เราวิ่งมาเนี่ยอาจจะไม่ทันเห็นหมอกสักเท่าไหร่แต่ดิฉันว่าหมอกจางๆหรือควันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือหมอกแหละนะคะอ่ะกรมอุตุนะคะถามว่าตอนนี้สภาพอากาศของเราเป็นไงบ้างก็เริ่มใกล้จะหนาวแล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักก็ยังต้องรับมือเช่นเคยนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทยด้วยนะคะวันที่10ถึง11ตุลาคม2569ถูกต้องค่ะก็เสาร์อาทิตย์นะบางคนอยากจะออกจากบ้านก็อย่าลืมดูสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็เข้าไปดูการพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะ คือจะบอกว่าทางกรมอุตุเนี่ยให้เตือนรับมือน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักทั่วไทย10วันที่10จนถึง11ตุลาคมจากอิทธิพลมวลอากาศเย็นระลอกที่2นะคะขณะที่กรุงเทพมหานครมีฝนปานกลางช่วงการประชุม IMF พอดีทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้บอกว่าในช่วงวันที่9ที่ผ่านมาถึงวันที่13ตุลาคมนี้ประเทศไทยเนี่ยก็ยังต้องเตรียมรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ถามว่าระลอกแรกอยู่ไหนดิฉันยังไม่ได้สัมผัสเลยระลอกที่2จะมาแล้วอ่ะมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกนะคะด้วยมวลอากาศเย็นเนี่ยจะผลักดันความชื้นเข้ามาจากอ่าวตั้งเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นต้นไปเลยจนถึงวันที่13อย่างที่บอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นอันนี้ภาคอีสานตอนล่างฝนเพิ่มขึ้นนะจากนั้นในช่วงวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้กลุ่มฝนเนี่ยจะขยายกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเลยก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งตรงกับการประชุม IMF นะคะก็คาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก็จะค่อยๆลดลงไปแล้วก็หมดลงไปในช่วง13ถึง15ตุลาคมโดยทางกรมอุตุเนี่ยก็ได้ประสานข้อมูลกทม.แล้วก็กรมชลประทานเรียบร้อยแล้วในการเร่งพร่องระบายน้ำล่วงหน้านะคะทีนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักก็คือภาคตะวันออกบ้านดิฉันเองรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกด้วยเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามีมวลน้ำคือนครนายกกับปราจีนเนี่ยจะมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำรู้กันอยู่เนาะว่านครนายกนะคะก็จะเป็นโซนที่อาจจะเป็นทุ่งรับน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ระวังให้ฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรก็อยากจะให้ประชาชนที่ปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกเนี่ยติดตามข่าวสารเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ด้วยค่ะ
16: ครับผมขณะเดียวกันเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับล่าสุดมาตี5ที่ผ่านมาเขาระบุเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนี่แหละถึง13ตุลาคมอันนี้เขามีระบุเบื้องต้นในวันนี้คือวันที่10เนอะอาจจะต้องเฝ้าระวังทั่วไทยสักนิดนึงวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะเยอะมากนะก็คือเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้น11ตุลาคมก็เป็นเหนือตอนล่างภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ถึง13ก็สอดคล้องกับที่พี่ไออ่านมาสักครู่12 13ภาคอื่นฝนจะเริ่มลดลงแล้วแต่ภาคใต้จะต้องเฝ้าระวังกั ัน12-13ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็คลื่นลมนะเผื่อพี่น้องคนไหนเดินเรือเนิบคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตรวจสอบเส้นทางก่อนนะครับแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือช่วงที่มีบริเวณฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับ
15: พอบอกว่าฝนจะตกเสาร์อาทิตย์นี้อย่างหนักหน่วงเนี่ยดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหม
16: นึกถึงอะไรครับ
15: ผ้า
16: เนี่ยผมแบกผ้ามา
15: ใช่ดิฉันเห็นผ้าคุณ
16: ที่ในไลฟ์สดเห็นหรือว่าผมแบกผ้า
15: ดิฉันเห็นผ้าคุณ
16: เดี๋ยวพอเสร็จเนี่ย7โมงแล้วเดี๋ยวไปซักผ้าหน่อย
15: ต้องรีบซักผ้ากันนะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องรีบซักผ้านะอ่ะอัปเดตฝนกันนิดนึงค่ะ
16: วันนี้ฝนต้องบอกว่าวันนี้กทม.ปริมณฑลฝน 80% ของพื้นที่นะครับเยอะสุดในประเทศเลยวันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงนะฝนตกหนักคือสอดคล้องกับทางท่านรักษาการอธิบดีกรมอุตุบอกแหละว่าคือฝนอาจจะไม่ได้มาแบบตกหนักนะแต่คือก็มาแบบตกมาเรื่อยๆนะครับ 80% ของพื้นที่ส่วนในส่วนของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก 70% ของพื้นที่ส่วนที่เหลือครับภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ 60% ของพื้นที่นะครับทีนี้ในทุกๆวันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนาะจะเป็นประธานในการประชุมพูดง่ายๆคือประชุมเรื่องน้ำท่วมตรงนี้ดีกว่าคือชื่อศูนย์อาจจะยาวเนาะคือประชุมเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมาคอยดูว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในประเทศเป็นยังไงจะต้องเตรียมพร้อมยังไงช่วยเหลือเยียวยายังไงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอันนี้ของเมื่อวานคือเขาจะประชุมทุกเช้าเนอะประมาณ 9:00 น 10:00 นอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีการประชุมเขาก็ท่านนายกก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันคลี่คลายลงแล้วแล้วก็ให้เร่งทำการบิ๊กคลีนนิ่งหน่อยเนอะจัดการจัดเก็บขยะอะไรต่างๆนานาพื้นที่ใดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มก็ให้ร้องขอมาตามความจำเป็นของสถานการณ์ทีนี้ท่านนายกก็กำชับเหมือนกันในส่วนของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าแม้ว่าปริมาณฝนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่าตุลาถึงธันวาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้นะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและจากการประเมินฝนสูงสุดก่อนหน้านี้เนี่ยสุราษฎร์ธานี91มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ในส่วนของกทม.ปริมณฑลก็จับตาอยู่เหมือนกันคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็บางส่วนทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือฝั่งโซนของติดริมแม่น้ำโขงอาจจะต้องเฝ้าระวังสักนิดหนึ่งส่วนการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงเหลือ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ตอนแรกเขาคาดการว่าน่าจะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ลดลงแล้วแสดงว่าสัญญาณของน้ำเหนือเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์ในน้ำในแม่น้ำสายหลักเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ทางกรมชลประทานเนี่ยบริหารจัดการได้ส่วนลุ่มน้ำหนึ่งที่ต้องเฝ้ากันก็คือบางปะกงเขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากว่ารับมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกที่จะไหลสู่ฉะเชิงเทราเขามีการหน่วงน้ำไว้บริเวณเหนือเขื่อนคลองสียัดแล้วก็เขื่อนนฤบดินทร์จินดาแล้วก็เขื่อนขุนด่านตะกันชนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดมเพื่อที่จะผลักดันน้ำเนี่ยเร่งระบายน้ำบริเวณปลายแม่น้ำบางปะกงขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ83ของความจุรวมนะครับเขื่อนป่าซาเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนหนองปลาไหลเนี่ยปริมาณน้ำยังเต็มศักยภาพในการกักเก็บเนื้อแต่ว่ายังคงต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดนะครับ
15: ทางด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ชี้แจงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนด้วยรวมถึงเกษตรกรแล้วก็ชาวสวนผลไม้ให้ชัดเจนเลยว่ามีเงื่อนไขอะไรนะคะใครเข้าเกณฑ์บ้างที่จะได้รับการเยียวยาในครั้งนี
16: ้
15: พร้อมขอให้เกษตรกรเนี่ยขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องด้วยเพื่อส่งข้อมูลให้กับปภ.ดำเนินการจ่ายเงิน อย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าเราพูดง่ายถ้าเราดำเนินการช้าปภ.เขาก็ทำเรื่องให้เราได้ไม่ทันท่วงทีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยท่านนายกเนี่ยก็ยังได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านของของกินของใช้พูดง่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะว่าหนึ่งละมันจะขาดแคลน2ล่ะมันจะมีการฉกฉวยในเรื่องของราคาไหมแล้วก็คุณภาพด้วยนะคะในการคือพูดง่ายก็คือตอนนี้มีการประสานเครือข่ายผู้ประกอบห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็จัดเตรียมศูนย์สนับสนุนการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับภาคนะเพื่อรองรับกรณีที่เส้นทางการเดินทางเนี่ยมันถูกตัดขาดนะบางเส้นทางเนี่ยถนนถูกตัดขาดเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่ว
16: ม
15: มันก็ไม่สามารถขนส่งอาหารได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่นะก็มีการประสานทั้งไม่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีกค้าใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ตลาดกลางด้วยผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ผู้ ประกอบธุรกิจอาหารฟาร์มผลิตสินค้าเกษตรนะคะเป็นการกระจายอาหารแล้วก็วัตถุดิบรวมถึงเครื่องนุ่งห่มแล้วก็สินค้าจำเป็นหลากหลายช่องทางเลยทีนี้ท่านนายกก็บอกนะคะว่าแนวทางของทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ในการนำสินค้า second brand หรือว่า house brand ที่มีราคาต่ำกว่าสินค้าทั่วไปมาลดราคาแล้วก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพเนี่ยคือถามว่าก็ทำได้แต่ว่าก็ต้องยังมีคุณภาพของสินค้าคงไว้อยู่นะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการซื้อสินค้าราคาประหยัดส่วนการจ่ายเงินเยียวยาอันนี้ครอบคลุมเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยประชุมทีนึงก็คือได้เรื่องหมดเลยนะนะคะสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยท่านนายกบอกว่ากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะให้มีการรวบรวมแล้วก็ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเป็นรายวันโดยที่ไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดหรอกไม่งั้นมันจะช้าอู๋กว่าจะรอให้ครบทั้งจังหวัดโอ้30วันนะก็ยังไม่มีใครได้เงินกันสักทีนะคะก็ถ้าเกิดว่ารายวันใครส่งได้ก่อนส่งเลยก็จะทำให้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันทีแล้วก็แก้ไขปัญหาคอขวดด้วยไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมาอังกันนะช่วงปลายเดือนนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยถึงได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ
16: ครับผมขนาดเดียวกันเรื่องของเงินเยียวยาเดี๋ยวขอมาดูเรื่องเงินไหนๆก็พูดถึงเรื่องเงินเยียวยา
15: ได้เลย
16: เพราะว่าทางปภ.กับออมสินเองเนี่ยทยอยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมไปแล้วเบื้องต้นข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วง 4:30 นที่ผ่านมาของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวอัปเดตตัวเลขกันสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจากเดิมเนี่ยไม่เพียงกี่จังหวัดนะแต่ว่าพอรอบเย็นเมื่อวานนี้เพิ่มแล้วเป็น26จังหวัดกว่า 39,329 ครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงปี69นี้ตามมติครม.เนอะช่วง 1:00 นเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับปภ.และธนาคารออมสินโอนไปแล้ว26จังหวัดเงินประมาณโอ้โห300ขออภัย346ล้าน
15: 300กว่าล้านเลยเหรอเกือบ350ล้านเลยนะ
16: เนี่ย 39,329 ครัวเรือนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรก็บอกว่า

0: ูลการตามที่ปภ.เนี่ยได้ประสานมานะครับเบื้องต้นในการเยียวยาเนี่ยก็จะมีครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็อัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทอย่าง 5,000 บาทเนี่ยก็คืออาจจะเป็นน้ำล้อมบ้านนะครับก็จะได้ 5,000 บาทแต่ถ้าเป็นแบบว่าโอ้ท่วมเข้าไปในบ้านค้างกี่วงกี่วันอะไรก็แล้วแต่ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ทางปภ.ก็ขอกำชับมาทางจังหวัดเนอะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไงให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนอะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกเนี่ยก็ให้ติดต่อธนาคารอะไรก็ได้นะครับเพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้การโอนเงินเนี่ยติดขัดนะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของเงินทองมาถึงเรื่องของปากท้องกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดแล้วช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครนะคะก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศเลยทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในได้บอกนะคะว่าทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะมีการเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี
0: ้
1: นะคะในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าสินค้าจำเป็นเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนค่ะโดยประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในนั่นเองสำหรับการขยายมาตรการการช่วยเหลือในทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็เตรียมเสนอของงบกลางวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประชุมในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยโดยจะมีการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าราคาเคลื่อนที่ให้กับประชาชนที่เข้าถึงพื้นที่ในพื้นที่ที่เข้าถึงภัยเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงเลยโดยจะมีการมอบหมายให้ต่างจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อมีการรับจัดรับสรรงบประมาณด้วยทั้งนี้กรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์ปริมาณแล้วก็สินค้าราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะคะก็พูดง่ายว่าอยากที่จะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยทำยังก็ได้ให้ราคาสินค้านั้นน่ะถูกลงแล้วก็ยังมีคุณภาพอยู่นะคะเพื่อทำให้มีผลกระทบต่อค่าของชีพของประชาชนน้อยที่สุดนะคะ
0: เรื่องของสินค้าเขาจับตาเรื่องของทั้งผักเนอะแล้วก็ไข่ไก
1: ่ค่ะ
0: นะแต่ว่าก็เขาจะมีทางพาณิชย์เองเขาก็จะมีโครงการต่างๆที่ออกมาช่วยเยอะแยะมากมาย
1: ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกินเจแล้วด้วยมั้ยน้องต้นกินเจ
0: วันนี้กินเจต้นไม่ได้กิน
1: หรอพี่กินมังสวิรัติอย่างน้อยก็ขอไข่หน่อยขอไข่ต้มขออะไร
0: เ
1: พราะว
0: ่
1: าพอช่วงนี้มันอาจจะอย่างในกรณีที่หลายๆบ้านที่หรือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยอยากกินมังสวิรัติอยากกินเจแต่ว่าน้ำท่วมก็อาจจะหายากหน่อย
0: อาจจะหายากเรื่องของอาหารนะไหนๆก็ยังอยู่น้ำท่วมเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงเรื่องของภัยที่มาจากน้ำท่วมนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้ทางข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าการจมน้ำกับการไฟดูดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยนะในการฆ่าชีวิตประชาชนในช่วงที่น้ำท่วมและแม้หลังน้ำลดเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแบบนี้กันอยู
1: ่
0: นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะเขาบอกว่าน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย21จังหวัดมีผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ย70รายเลยนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดสาเหตุหลักๆเนี่ยการเสียชีวิตมากกว่า2ใน3เนี่ยเกิดจากการจมน้ำและพัดตกน้ำสูงถึง48รายรองลงมาคือไฟฟ้าช็อต17รายพอเจาะลึกเฉพาะการเสียชีวิตในเหตุจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเนี่ย61รายเนี่ยเป็นเพศชายมากถึง48รายหญิง13รายและส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาเลยบอกว่าให้เฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งเรื่องของจมน้ำกับไฟดูดบางทีเราเดินลุยน้ำแล้วก็มันจะมีจุดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือว่าอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะลงน้ำไปลุยหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีจุดไฟรั่วทำให้เกิดไฟดูดได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งลุยน้ำที่แม้ว่าอุ้ยน้ำมันแค่ระดับอกหรืออะไรยังสามารถดูได้แต่กระแสน้ำหรืออะไรแบบนี้นะครับยังไงต้องเฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าหลังน้ำลดก็ยังต้องเฝ้าระวังเนื้อกลับบ้านแล้วก็ต้องปลอดภัยวางแผนให้ดีเขาบอกว่าถ้าจะกลับเข้าบ้านในช่วงหลังน้ำลดเนี่ยให้เข้าในช่วงกลางวันและช่วงที่ฝนไม่ตกเข้าไปตอนที่น้ำหรือพื้นมันเริ่มแห้งแล้วหลีกเลี่ยงการเข้าไปคนเดียวเดี๋ยวพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรไปในบ้านก็คือเดี๋ยวไม่มีใครทราบแล้วก็ห้ามเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเนอะตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนว่าเอ้ยสวิตช์หรือ

0: ไฟหรืออะไรมันพร้อมใช้งานไหมนะครับอย่าห้ามเปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กเด็ดขาดถ้ายังเปียกชื้นนะครับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรสวมถึงมือยางรองเท้าบูทหน้ากากอนามัยแล้วก็ขณะทำความสะอาดบ้านด้วยเนาะเพราะว่าทั้งฝุ่นเนื้อโครนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันเป็นฝุ่นละอองฝอยที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังพวกแผลติดเชื้อเนื้อเศษแก้วตะปูอะไรต่างๆนานาสัตว์มีพิษที
1: ่อ
0: าจจะซ่อนอย
1: ู
0: ่นะต้องเฝ้าระวังกันด้วยอันนี้คือภัยอย่างนึงจากน้ำท่วมนะครับ
1: อีกอย่างนึงที่อยากให้เฝ้าระวังนั่นคือเรื่องของเชื้อรา
0: เ
1: วลาที่น้ำท่วมอ่ะตามฝาผนังบ้านหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ในบ้านหมอนเหมือนหมอนเน่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ดมเข้าไปเนอะบางทีมันก็ไม่รู้
1: บางทีนี่คือต้องโอ้โหมีการบิ๊กคินนิ่งกันอย่างใหญ่โตเลยนะคะจะต้องดูกันหลังน้ำรถนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวมาขอดู
0: คอมเมนต์
1: กันสักนิดนึงมีใครบ้างสุขสันต์วันเกิด10ตุลาคมผอ.นุ้ยคุณประกิตอ๋อขอสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะม
0: ี
1: คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะอ่ะมีใครอีกบ้างคุณทิพวรรณสวัสดีค่ะยามเช้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมคอมเมนต์ไหลไวสักนิดนึงขออภัยนะครับคอมเมนต์ในช่วงแรกๆเนี่ยไหลขึ้นไปเร็วมากแล้วต้องขออภัยจริงนะครับมีพี่วันดีนะครับนมัสการพระรุ่งขัตติยะนะครับพี่นพพรนะครับพี่ทิพวรรณนะครับพี่รามพี่กิติมาส่วนใหญ่เนี่ยช่วงแรกๆจะเป็นสวัสดีค่ะมาอะไรเหมือนมาอะไรงานตัวก่อนเนอะ
1: เช็คอินเช็คอิน
0: พี่ทองใสนะครับพี่ทองใสพี่กิติมาบอกแชร์แล้วนะครับพี่สงคเนพี่ราตรีพี่อัชราบอกว่าวันเสาร์พักผ่อนคลายกันทุกท่านนะคะ
1: ค่ะ
0: พี่ยอดชูชาติสวัสดีครับ มีใครอีกบ้างครับ
1: คุณกิติมาสวัสดีน้องๆข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนคุณรวมจันทร์สิริข่าวยามเช้าชมทุกวันทันข่าวทันสังคมครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: มีพี่ไก่เกศยองพี่บังออนพี่ผู้ใหญ่บำรุงสวัสดีข่าวยามเช้านะครับพี่สมจิตฟังอยู่วันพุธพิสัยขอบคุณครับพี่เขมิกาอยู่เขาชะกันสระแก้วสวัสดีครับ
1: พี่มาลีบอกว่าไม่ว่าเกิดภัยธรรมชาติอะไรของที่ขายเป็นต้องขึ้นราคาค่ะนี่ไงทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็ต้องมีการมาควบคุมนะคะมีทงฟ้าแล้วนะ
0: แต่คือมันก็เป็นไปตามอุปสงค์อุปทานเนอะของกลไกการตลาดแต่ว่าบางทีก็ขึ้นจนแบบมันเกินกว่าราคาที่เขากำหนดไว้สักนิดนึงนะ
1: คุณพงษ์ชยาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าพร้อมทีมงานทุกท่านฟังทุกวันนครปฐมอากาศครึ้มแต่ว่าฝนไม่ตกครับยินดีด้วยที่ฝนไม่ตกนะคะซักผ้าได้แล้วตอนนี
0: ้
1: พาคุณต้นไปซักผ้าที่นครปฐมได้สิถ้าฝนไม่ตก
0: ผมลุ้นอยู่เนี่ยว่า7โมงอย่าเพิ่งตกลงมานะ
1: ตกแน่นอนห้วยขวางยังไงก็ตกแล้วคุณนะ
0: พี่คมสันนะครับพี่ทองพูนนะครับพี่ชีวินพยาวฝนไม่ตกเนอะหมอกลงเริ่มหนาวแล้วนะ
1: เนี่ยยโสธรบอกว่าหนาวแล้วนะคุณธนพรบอกว่ายโสธรค่ะหนาวแล้วเช้าๆมีหมอกจ้าโอ้โห
0: ขอบคุณครับกินมังเช่นกันพี่มาลีไม่เข่งเกินไปไม่ลำบากใจดีค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาที่เราไหวนะคะเพื่อสุขภาพด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตอนนี้ตาแดงร้อยกว่าแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี
1: ้
0: คึกคืนกันตอนเช้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แต่ไม่ได้ไปไหนไม่ต้องอย่าเพิ่งหนีไปไหนเพิ่งปิดนะครับเดี๋ยวมีตีคองร้องข่าววันนี้คุณคือแก้วพี่บูลจะมามีข่าวน่าสนใจให้เราฟังกันเด
1: ี๋
0: ยวไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งที่ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก ร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวกริปเพนเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่งเพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินโซโล่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นพาสอันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครต่อกันที่ข่าวต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดร้อยเอ็ดจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณของพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัด101ครับซึ่งในการพระราชทานบ้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและพบครับว่าบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ครั้นเมื่อทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้ครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานแก่ครอบครัวเพื่อจะเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้จะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นและหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่และก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกรัฐมนตรียินดีไทย UAE เจรจาสำเร็จปูทางสินค้าไทยบุกตลาดตะวันออกกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับด็อกเตอร์ธานีบินอาเมดอัลเซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ครับในการเข้าเยี่ยมคาระวะเพื่อจะรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่านะครับจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการค้าขยายไปยังตลาดของภูมิภาคตะวันออกกลางครับโดยท่านนายกครับสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยและ UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะที่ในฝากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ UAE ครับก็ยืนยันการเป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยในการจะเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและจะมีการขยายการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศครับทั้งนี้ครับนายกยืนยันนะครับว่าไทยเราพร้อมผลักดันความตกลงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและพี่น้องประชาชนชาวไทยครับโดยนี่จะถือเป็นความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงความเป็นหุ้นส่วนการค้าซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าไทยเราจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีระหว่างไทยเองกับประเทศอื่นๆในอนาคตครับจากเรื่องของการค้าการลงทุนมาดูกันที่การช่วยเหลือน้ำท่วมกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยพื้นที่น้ำท่วมหนักต่อเนื่องกำชับผู้ว่าส่งรายชื่อรับเงินเยียวยารายวันให้เงินถึงมือโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกครับได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกก็ย้ำนะครับว่าอย่าให้ภาพรวมสถานการณ์ที่ดีขึ้นนั้นไปบดบังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่ในตอนนี้ครับและขอให้เน้นครับการรายงานพื้นที่ชุมชนที่ยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและพี่น้องในต่างจังหวัดเพื่อจะเร่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความจำเป็นส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ขอให้มีการเร่งจัดเก็บขยะและดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงครับและหากพื้นที่ไหนต้องการกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมก็ให้ร้องขอตามความจำเป็นของสถานการณ์นายกครับยังกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเนื่องจากในช่วงเดือนนี้ครับตุลาคมไปจนถึงธันวาคมนั้นเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากจึงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องด้านสินค้าอุปโภคบริโภคครับก็ได้มีการเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมโดยประสานเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานครับดำเนินต่อเนื่องพร้อมจะเตรียมศูนย์สนับสนุนและกระจายอาหารกับวัตถุดิบทั้งระดับของจังหวัดและในระดับภาค รองรับครับในกรณีที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดเพราะมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีแหล่งผลิตสินค้าเพื่อจะเป็นการเพิ่มทางเลือกสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนและสำหรับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับก็ให้ผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นชี้แจงเรื่องของเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาแก่พี่น้องประชาชนและพี่น้องชาวเกษตรกรให้ชัดเจนนะครับพร้อมขอให้เกษตรกรครับขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถูกต้องครับเพื่อที่ว่าจะส่งต่อข้อมูลให้ปภ.ในการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปโดยเร็วนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ครับยังกำชับเพิ่มเติมกับผู้ว่านะครับให้รวบรวมและส่งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาให้เป็นรายวันไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดครับมาเป็นรายวันได้เลยเพื่อให้สามารถจะทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วเร่งแก้ไขปัญหาคอขวดและลดระยะเวลาในทุกขั้นตอนเพื่อจะให้เงินนั้นไปถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยน้ำท่วมนะครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกรุงเทพมหานครและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำเคหะร่มเกล้าย้ำเคลื่อนย้ายปลอดภัยลดภาระผู้ประสบภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าสคบครับให้เดินหน้าเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยท่านรัฐมนตรีครับสั่งการให้สคบนั้นมีการบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดครับมีการปล่อยแถวขบวนรถยกหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อปล่อยรถยกครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างหรือว่าจอดจมน้ำในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ของสน.ร่มเกล้าจำนวนราว34คันครับโดยครับเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือการสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อจะลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นการเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกการจราจรครับโดยพี่น้องประชาชนสามารถจะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจรที่เลข4ตัว1197ย้ำว่า1197ครับนอกจากนี้ครับยังได้กำชับให้สคบนั้นเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อจะลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและการซ่อมแซมรถมีการประสานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะกำกับดูแลการให้บริการรถยกรถลากให้คิดราคานั้นอย่างเป็นธรรมประสานสมาคมอู่กลางการประกันภัยเพื่อจะประเมินราคาซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมจัดหาส่วนลดอะไหล่แท้และการรับประกันในส่วนของด้านประกันภัยและสินเชื่อครับสคบเองก็ช่วยประสานงานเรื่องการเคลมประกันภัยให้สะดวกรวดเร็วรวมถึงประสานสถาบันการเงินในการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาการชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนั่นเองครับจากเรื่องของน้ำท่วมครับไปดูกันที่โครงการคัดตัวเตรียมทหารกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยดีอีเปิดโครงการคัดตัวเตรียมทหารพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับหรือว่ากระทรวงดีอีครับก็เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคัดตัวเตรียมทหารโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับโรงเรียนดาวนายร้อยและโรงเรียนซีนิตจัดขึ้นครับซึ่งโครงการนี้ครับเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับคือม.3ถึงม.6ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นจะศึกษาต่อในสายอาชีพทหารและตำรวจครับได้เข้ามาทดสอบความรู้และประเมินศักยภาพของตนเองผ่านกระบวนการทดสอบที่ได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยให้กับเยาวชนสามารถจะค้นพบจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา เพื่อจะนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการฝึกฝนร่างกายและการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันในอนาคตได้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับซึ่งโครงการนี้ครับก็มีนักเรียนชั้นม.3 ถึงม.6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการครับและขณะนี้ครับกระทรวงดีอีก็มีโครงการ THAI Passport ซึ่งผู้ปกครองนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสมัครให้กับบุตรหลานนะครับสามารถจะช่วยให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนครับนำมาช่วยในเรื่องของการศึกษาซึ่งโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดีอีครับก็มีให้เลือกกว่า30โมเดลและยังมีคอร์สในการเรียนรู้พร้อมใบประกาศนียบัตรเพื่อจะนำไปแสดงในผลการเรียนของผู้ที่กำลังศึกษาได้ด้วยนั่นเองล่ะครับและปิดท้ายครับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับงานที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี้แล้วล่ะครับ IMF ชี้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group ในจังหวะที่เหมาะสมสะท้อนบทบาทเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตขึ้นบนเวทีเศรษฐกิจโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่านางคริสตาลีน่าก็เกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อว่า IMF ได้กล่าวในงาน Forbes Global CEO Conference ถึงการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับในอีก2วันข้างหน้าวันจันทร์นี้แล้วนะครับว่าการที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยครับท่ามกลางบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและนับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งล่าสุดย้อนไปเมื่อปี2534บทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเศรษฐกิจโลกก็ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ25ไปเป็นร้อยละ43ของ GDP โลกเลยครับสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเอเชียแปซิฟิกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นผลจากการขยายตัวของการค้าการลงทุนและภาคการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลกส่งผลให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านการลงทุนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับอีกเพียงแค่2วันนะครับวันจันทร์นี้แล้วนะครับสำหรับในการประชุมนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: นาฬิกากับอีก51นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี้ครับ
2: ค่ะก่อนหน้าที่เราจะปิดเบรกไปนะคะพูดถึงเรื่องเงินทองก็มาเปิดเบรกด้วยเรื่องเงินทองเหมือนเดิมนะคะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะให้มาฟังทางนี้เลยนะธนาคารออมสินชวนคุณนะคะหลายๆคนเลยเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นบกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยมีอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate นะคะ 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate นะคะ 16.20% ต่อปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนหรือว่าเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะสามารถลงทะเบียนสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปเนี่ยลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้แล้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโทรได้ที่ GSB Contact Center 1115ซึ่งเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะและอย่างที่บอกกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนเท่าที่ไหวนะเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายเนอะที่ต้องการแบบยอดขายหรืออะไรต่างๆลองดูอันนี้กันได
2: ้ QR มหาเฮง Xนกกระซิบค่ะ
1: ครับผมอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องเงินทองเดี๋ยวในวันจันทร์นี้แล้วจะมีการประชุมระดับโลกเนื้อ IMF World Bank 2026ซึ่งต้องบอกว่าไทยเรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกรอบนึงก่อนหน้านี้หลายๆปีที่ผ่านมาน่าจะปี2534มั้งถ้าจำปีไม่ผิดนะเราเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้มาแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหหลายๆหน่วยงานเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับรัฐมนตรีว่าการกันคลังเองเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปเช็คสถานที่เนอะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปดูว่าความพร้อมอะไรถึงไหนยังไงซึ่งท่านบอกว่าไทยเราเองเนี่ยแล้วก็ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยพร้อมแล้วนะเต็มรูปแบบทุกมิติส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการในการจัดประชุมในครั้งนี้จะมีขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาการเตรียมการเนี่ยไม่ได้เตรียมกันแค่1เดือน2เดือนนะเขาเตรียมกันมา3ปีนะทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการทั้งเรื่องของสถานที่โครงสร้างพื้นฐานคือพวกตึกถนนหนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและระบบถ่ายทอดสดที่เป็นมาตรฐานระดับเวิร์คคลาสเลยนะเทียบกับมหกรรมฟุตบอลโลกเลยนะภายใต้การควบคุมของทีมงานระดับเชี่ยวชาญระดับเดียวกับเวที World Economic Forum ของเมืองดาวอสว
2: ่
1: าควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่มีจุดตรวจค้นด้วยเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์การเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดการดูแลความปลอดภัย24ชั่วโมงแล้วก็ครอบคุมทั้งสถานที่การจัดประชุมที่พักโรงแรมเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศเยอะมากนะครับไม่ได้มาแค่191คนนะมากันจาก191ประเทศคือ1ประเทศเนี่ยโอ้โหมากันเยอะทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารของประเทศนั้นกระทรวงการคลังของประเทศนั้นมากันพรึบซึ่งไทยเราเองเนี่ยพร้อมในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยในมาตรฐานสากลเนื้อตกแต่งพื้นที่ต่างๆเขาเอาผ้าไทยจาก28ชุมชนมาใช้ตกแต่งพื้นที่แล้วมีการนี่อาหารไทยมัน
2: คันนะ
1: อาหารต้อนรับอาหารเครื่องดื่มที่นำวัตถุดิบจากสินค้า GI มาเนี่ยแหละแล้วก็การจัดแสดงนิทรรศการ Royal Thai Pavilion เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยนะแล้วก็มีความพร้อมในการแสดงนวัตกรรมทางด้านการเงินดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองนะครับ
2: มาดูรายละเอียดกิจกรรมในช่วงการประชุม IMF World Bank 2026กันดีกว่าอันดับแรกเลยพิธีเปิดคือหลายๆคนสับสนไงตกลงวันไหน
1: วันไหนเปิดวันไหน
2: พิธีเปิด Thailand Pavilion วันที่12ตุลาคมก็คือวันจันทร์นี
1: ้
2: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะมีการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการแสดงเอกอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมถึงการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนเงินระหว่างประเทศนะคะวันที่16ตุลาคมก็คือพูดง่ายๆว่าจัดประชุมจริงๆเลยเนี่ยก็คือวันที่16ตุลาซึ่งในช่วงของการประชุมนะคะไทยได้จัดเตรียมกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะครอบคลุม4เสาหลักไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยืดหยุ่นรวมไปถึงโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งหลายขั้วอย่างที่เรารู้กันเลยการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้สำคัญมากรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารการประชุมกันได้ทุกๆช่วงของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะรายงานให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับอ่ะทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเพราะว่าเป็นเรื่องข่าวดีของกรุงเทพมหานครเขาคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกในปี2026ไม่ได้จัดกันเองนะครับแต่นี่เป็นผลโหวตจากทางด้าน Condé Nast Traveler 2026 UK Leader Choice Award นี่เป็นผู้อ่านของทางสหราชอาณาจักรนะเขาสำรวจ290,000กว่าคนเขาโหวตเราเป็นที่1คะแนน 97.68คะแนนตามด้วยปารีสของฝรั่งเศสแล้วก็อิสตันบูลตามมาอันดับ2และอันดับ3
2: โอ้โหนี่คือเราเนี่ยชนะปารีสเลยเหรออันดับ1สำหรับเมืองที่ดีที่สุดในโลกเลยเหรอเนี่ย
1: นะ
2: กรุงเทพมหานครของเราแน่นอนว่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกได้ตลอดไปหรือว่ายังไงเนี่ย
1: ก็
2: ต
1: ้
2: องข
1: ึ
2: ้นอยู่กับการบริหารด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมที่ตอนนี้รัฐบาลก็กำลังช่วยกันบริหารจัดการด้วยค่ะ
1: ครับผมอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม